90ลูกทุ่งรักไทยขอเพลงโทร02-280-7127 SMS 468-9990 แอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์โหลดฟรีทุกระบบ

ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกสนใจติดต่อโฆษณาโทร02-974-5720เพลงฮิตที่คิดถึงโดยดีเจไกรสอนบุญมา

0: รับเธอที่สุดจากเสรีรุ่งสว่างสวัสดีทางเฟซไลน์ทุกคนด้วยนะครับ
1: สบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวัน
0: ฝนยังคงตกอยู่นะครับแล้วก็หลายๆคนสวมเสื้อผ้าที่เปียกแล้วก็อาบชื้นนี่ก็เป็นสาเหตุของอาการคันนะครับลองนี่เลยครับสบู่ไมด้าตัวช่วยลดอาการคันกวนใจเพราะว่าสบู่ไมด้านั้นจะมีส่วนผสมของซัลเฟอร์ 2.5% มีคุณสมบัติลดการสะสมของแบคทีเรียและเชื้อราครับที่เป็นสาเหตุของอาการคันระคายเคืองผิวหนังใช้ได้ทุกวันเลยนะครับทั้งผิวหน้าผิวกายผิวไม่แห้งด้วยครับเพราะมีน้ำมันมะพร้าวช่วยให้ผิวนั้นชุ่มชื้นขึ้นอีกด้วยครับใช้แล้วสบายผิวอาการคันลดลงหาซื้อได้ตามร้านขายยารวมไปถึงช่องทางออนไลน์ Shopee TikTok นะครับแค่พิมพ์คำว่า Base Health ครับ

0: อาฮ่าบรรเทาอาการไอและขับเสมหะ
1: ทานง่าย
0: ด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100%
1: ยาแก้ไอผสมมะแว้งกรา
2: ไอยารา
3: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
4: ดียังไงหรอ
3: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
4: โอ้ดีจัง
3: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
5: ยาดมตราโปเซียนใช้ดมยาดมตราโปเซียนใช้ทายาดมตราโปเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันยาดมตราโปเซียนพิมพ์เสน้ำตราโปเซียนบรรเทาอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัดกลิ่นหอมเย็นจากสมุนไพรพิมพ์เสน้ำตราโปเซียน
6: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556
7: เพื่อสวนโลกอุดรพร้อมแล้วเด้อครั้งแรกของโลกบนพื้นที่ชุ่มน้ำพบกับสวนดอกไม้พืชพันธุ์นานาชาติสัมผัสวิถีชีวิตศิลปะและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวในแนวคิด Diversity of Life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ติดตามช่องทางการซื้อบัตรได้ที่เว็บไซต์อุดรธานีเอ็กซ์โป2026จัดโดยกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีและที่เซ็น
8: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตร
9: ีอยากหาที่พักกายพักใจแต่ไม่อยากขับรถไกลลองไปสมุทรปราการที่สถานตากอากาศบางปูจุดหมายปลายทางยอดฮิตติดชายทะเลอ่าวไทยเดินเล่นบนสะพานสุกตาเลิศเดินกับวิวทะเลที่มีฝูงนกนางนวลบินโฉบไปมาพร้อมชมโมเมนต์พระอาทิตย์ลับขอบฟ้าริมน้ำที่สวยงามชาร์จพลังกายฮิวพลังใจใกล้ๆกรุงเปิดมุมมองใหม่ไปสมุทรปราการFinding the new chapter โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
10: เพราะแมลงและไรศัตรูพืชกำลังทำลายผลผลิตของคุณเปลี่ยนวิธีแบบเดิมๆสู่เทคโนโลยีกำจัดแมลงที่มั่นยำด้วยไวออยตราฉลามยิ้มนวัตกรรมการออกฤทธิ์ทางกายภาพด้วยคุณสมบัติทำลายผนังลำตัวอุดรูหายใจเสริมฤทธิ์สารอื่นเพิ่มขึ้นป้องกันการดื้อยาจากผู้เชี่ยวชาญด้านกำจัดแมลงร้ายสู่การปกป้องผลผลิตในสวนคุณไวออยตราฉลามยิ้มพรีเมียมเกรดจากอังกฤษที่เกษตรกรไทยไว้วางใจ
11: ช็อปสนุกช็อปสบายช้างไทยช้อปปิ้ง
12: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลแคราติน
13: อยากดูแลผมแบบมืออาชีพนะครับต้องนี่เลยนะครับเซตนี้ขอแนะนำเลยนะครับแคบิลเคราตินครับทั้งหมดจะมี5ชิ้นมี5ขั้นตอนด้วยกันเริ่มต้นด้วยแชมพูเคราตินครับที่อุดมไปด้วยเคราตินจากขนแกะช่วยฟื้นฟูผมแห้งเสียจากการทำเคมีเสริมความแข็งแรงให้กับเส้นผมด้วยนะครับแล้วก็ตามด้วยทรีทเมนต์เคราตินครับช่วยปกป้องเส้นผมเราจากมลภาวะทำให้นุ่มลื่นไม่พันกันแล้วก็เซรั่มเคราตินลีฟออนแฮร์เคราตินซิลกี้แฮร์ออยล์เคราตินนะครับ5ชิ้นนี้ปกติจะอยู่ที่695แต่ว่าพิเศษครับช้างไทยช้อปปิ้งจัดให้เลยในราคา550แล้วก็แถมเสื้อสวยๆเป็นเสื้อรูปดีเจเป็นลายการ์ตูนนะครับน่ารักน่ารักมอบให้อีก1ตัวด้วย0923524446ครับโทรเบอร์นี้ได้เลยนะ0923524446นะครับ
14: ตรงนี้นะสิเรียนเชิญมิตรรักนักรำทุกท่านนะคะของ FM 90ลูกทุ่งรักไทยเปิดฟรอลำวงตรงนี้กับโบซูเปอร์วาเลนไทน์เช
13: นพาคุณย้อนไปนะครับเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมากับคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์นะครับโบซูเปอร์วาเลนไทน์นะครับชวนคุณมารำวงกันกับเพลงนี้นะ

ครอยากจะย้อนบรรยากาศลูกทุ่งสแควร์นะครับเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมารวมไปถึงครั้งก่อนๆด้วยนะครับเข้าไปที่แฟนเพจลูกทุ่งสแควร์ได้เลยนะจ๊ะทุกคนจ๋าในเฟซไลฟ์คุยเรื่องคุณเพชรราชวราชอยู่นะครับเพราะเห็นชื่อคุณพัชราก็เลยนึกถึงเพชรราอายุ81แล้วว่าล่ะ

คอยรักหนุ่มตังเกนะครับแม่ปอจันทิชานะครับเอาตอนนี้ในเฟซไลน์นะครับขอชื่อนางเอกหนังไทยในดวงใจสักหนึ่งคนแล้วผมถามไปว่าเพชรราชวราชในเฟซไลน์เกิดกันทันไหมส่วนมากจะมีแต่เด็กวัยรุ่นเจนซีเนาะไม่รู้จักหรอกเนาะเพชรราชวราชเอาแล้วนางเอกในดวงใจหนึ่งคนนางเอกหนังไทยหนึ่งเลยผมก็เนี่ยแหละเพชรราชวราชผมชอบนี่แหละสวยแบบไม่สัญญกรรมนะสมัยนั้นนะสินใจหงไทยนี่ผมก็ชอบฝีมือแบบสุดยอดใครอีกแอนทองผสมนี่

คุณจันทร์ชลีบอกว่าชอบคนสวยจอมกันจารุณีสุขสวัสดิ์คุณจมัยพรก็ชอบจารุณีเหรอคุณอนิชาบอกว่าโรงหนังแตกทุกครั้งเลยถ้ามิตรเพชรลาเกิดทันเนาะเอ๊ะจารุณีมาแรงนะเนี่ยคุณสุวรรณีพิสมัยวิไลศักดิ์ก็84

0: ำไมสีบอกว่าชอบจรุณีแก่นแก้วราชินีนักบูป้าปาบอกว่าชอบเพชรราชวราชนางเอกในตาหยาดน้ำผึ้งนี่ไงแหมรู้ฉายาเขาไปหมดเลยนะครับชอบนางเอกคนไหนกันอีกครับแหมสนุกจังเลยนะคุยเรื่องวงการบันเทิงสมัยก่อนนะครับคุณจรุวรรณบอกว่าอะไรนะฮะเด็กหนองคายสุดเขตประเทศไทยเอียงจ้ะคุณเตชินนะครับที่คุยกันวันนี้ผมไม่ทันเลยนะฮะอ๋อคุณเตชินนี่เป็นเด็กเจนซีเนาะ พูดถึงหนังสมัยก่อนนี้ต้องไปดูหนังกลางแปลงนี่มีหลายๆคนในเฟซไลฟ์คุยเรื่องของหนังกลางแปลงนะครับเมื่อก่อนเราต้องไปดูกันเนาะหอบเสือหอบหมอนกันผมนี่ก็ชอบไปเรามีหนังกลางที่แถวๆบ้านจะมีศาลเจ้าพ่อดำถ้าใครที่ไปบนเจ้าพ่อแล้วได้ดั่งใจหวังเขาจะเอาหนังมาฉายครับเราชอบมากเลยอ่ะแต่ว่าเขาจะต้องแก้บนด้วยหนังอินเดียก่อนเขาจะฉายหนังอินเดียก่อนนะครับผมนี่จำได้หมดเลยในหนังอินเดียนะนางองค์นางเอกอะไรนะพ่อองค์พระเอกอินเดียเนี่ยรู้จักเกือบทุกคนเลยสมัยนั้นนะแล้วเขาก็จะฉายหนังจีนแล้วก็หนังไทยนะครับเราก็จะได้ดูด้วยนะหลังจากดูหนังเสร็จก็ไม่กลับบ้านครับก็จะนอนอยู่แถวๆกับเพื่อนแถวนั้นไปดีกว่าน้องออยเคยดูหนังกลางแปลงหรือเปล่าจ๊ะเจอกันพรุ่งนี้นะครับ
1: 90ลูกทุ่งรักไทยโปรดเตรียมเคารพธงชาติ

0: กองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: ติดตามข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับมีข่าวเด่นประเด็นร้อนที่น่าสนใจในวันนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: จังหวะชีวิตมีขึ้นมีลงมีครั้งมีสะดุดโอ๊ยหัวใจก็เช่นกันใจสั่นแน่นหน้าอกเหมือนจะวูบบ่อยๆอาจเป็นสัญญาณของโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะรักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะ AF ที่โรงพยาบาลรามคำแหงด้วยเทคโนโลยี PFA จี้ตรงจุดลดเสี่ยงเนื้อเยื่อข้างเคียงใช้เวลาสั้นศูนย์หัวใจเต้นผิดจังหวะโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
5: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
6: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
5: รอผ่อนที่ทุกคนรัก
6: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
5: รอผ่อนอมตะที่ยืนหนึ่งมายาวนานของ B Quick
6: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
5: B Quick จัดเต็มอีกครั้ง
6: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
5: เมื่อมียอดซื้อ 5,000 บาทขึ้นไปกับบัตรที่ร่วมรายการขยายเวลาผ่อนสบายถึง31ธันวาคมนี้รีบมา
6: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
5: ที่ B Quick สอบถามโทร1153
7: จัดบุฟเฟ่ต์จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแก๊สซีมแก๊สซีมย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
8: เม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
9: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพลังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
2: สนับสนุนโดยอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ฟังข่าวกันต่อนะครับนายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือและการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก2026 IMF World Bank Group Annual Meeting นะครับในวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจเริ่มวันนี้วันแรกนะครับติดตามพร้อมประเด็นที่น่าสนใจจากคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสครับ
10: วันนี้ 13:30 น.สำนักงานปปช.จะแถลงชี้แจงประเด็นการทุจริตดำเนินการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี 2568 และประเด็นอื่นๆขณะที่สถานการณ์ฝนและน้ำท่วมต้องติดตามที่จังหวัดเพชรบุรีน้ำท่วมหลายชุมชนที่อำเภอเขาย้อยกลางดึกและยังมีน้ำท่วมที่จังหวัดฉะเชิงเทราราชบุรีนอกจากนี้ติดตามสถานการณ์ของฝนที่จะเลื่อนลงมาตกในพื้นที่ภาคใต้แล้วขณะที่เช้านี้นายกรัฐมนตรีเป็นประธานประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเริ่มแล้ววันนี้การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกหรือ IMF World Bank จัดขึ้นที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจเริ่มวันนี้เป็นวันแรกและเลี่ยงเส้นทางโดยรอบศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจได้แก่ถนนรัชดาภิเษกช่วงแยกพระราม4ถึงแยกอโศกสุขุมวิทถนนสุขุมวิทช่วงนานาอโศกและพร้อมพงษ์ถนนพระราม4ช่วงคลองเตยถึงแยกพระราม4สวนเบญจกิติพื้นที่โดยรอบและภายในสวนและเส้นทางเชื่อมต่อสนามบินสุวรรณภูมิและดอนเมืองเวลา 10:00 น.อดีตกกต.สมชัยศรีสุทธิยากรยื่นฟ้องตรงต่อศาลคดีนายณัฐวุฒิแจ้งความเท็จและหมิ่นประมาทในที่สาธารณะจากการที่นายณัฐวุฒิไปแจ้งความเท็จและให้สัมภาษณ์ต่อสื่อเกี่ยวกับการรับบริจาคเงินกองทุนสิทธิพลเมืองเพื่อการเลือกตั้งที่โปร่งใสโดยกล่าวหานายสมชัยช่อโกงฟอกเงินถอนเงินที่มาจากการบริจาคทั้งหมดไปปนเปื้อผู้หญิงที่ไม่ใช่ภรรยาซึ่งข้อมูลทั้งหมดเป็นเท็จยศวัฒน์คงประภาสรายงานครับ
11: ใจแก้ไขปัญหาด้วยปัญญาและความสามัคคีด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
1: ฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 9:00 น.นะครับอภินันท์อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
12: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชน ข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกสนใจติดต่อโฆษณาโทร02-974-57

าใช้ใจดูแลนะคะที่90ลูกทุ่งรักไทยค่ะฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกนะคะส่งพี่ดีเจไกรสอนกลับบ้านค่ะรีเจออยมารับหน้าที่ต่อ8โมงเช้าถึงเที่ยงนะคะที่90ลูกทุ่งรักไทย FM 90.0 MHz นะรวมถึงแฟนๆที่ฟังผ่านแอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์นะในเช้าวันจันทร์12ตุลาคมนะคะคุณผู้ฟังเป็นเช้าวันจันทร์ที่ไม่ใช่วันหยุดใช่ไหมคะแต่ว่าบรรยากาศเหมือนวันหยุดเลยค่ะน่าจะเป็นเพราะว่าหลายๆคนก็อาจจะใช้สิทธิ์ในการลา งานวันนี้1วันนะคะแล้วก็พรุ่งนี้เป็นวันหยุดด้วยนะคะก็จะหยุดยาว4วันนะคะอาจจะกลับไปบ้านไปเที่ยวไปทำบุญก็ตามแต่นะคะคุณผู้ฟังอยู่ที่ไหนใกล้ๆก็มี90ลูกทุ่งรักไทยอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะกับดีเจออยค่ะมารายงานตัวพร้อมกับพี่บุ๋มนะคะที่022807127และ SMS ของเรา4689990นะคะเริ่มต้นกันด้วย3เพลงที่มีคำว่าจังเลยนะคะด้วยความรู้สึกแบบว่ามากจังเลยคิดถึงจังเลยไม่พี่รมพรนะคะแล้วก็อยากกอดผู้ชายคนนั้นจังเลยค่ะพี่นางสิริพรแล้วก็รักคนโทรมาจังเลยจากพี่เสด็จนะคะแต่เพลงที่4เนี่ยหาไม่ได้แล้ว ก็เลยไม่มีคำว่าจังเลยนะขอบคุณเธอที่ให้ใจจังเลยนะเติมแบบนี้ละกันนะคะ

0: ิตระดับโลกนะคะเพิ่นบ่แม่นผู้สาวเฮามนแคนและลำเพลินนะคะลำเพลินบอกว่าเพลงนี้นะคะลำเพลินร้องก่อนอ้ายมนแคนนะพอใส่เสียงเสร็จนะคะได้มาฟังอ้ายมนแคนร้องลำเพลินขอไปแก้อีกรอบนึงนะคะคืออ้ายมนแคนร้องดีมากจริงๆนะคะก่อนหน้านั้นก็จะเป็นปลายฟ้าเบิ้ลปทุมราชและแมนพิสิทธิ์พงษ์นะคะคุณผู้ฟังวันนี้ค่ะแฟนๆทักทายกันมาทาง022807127และ SMS ของเรา4689990นะคะคุณปุ้ยพงเพชรบอกว่าวันนี้รถโล่งมากๆเลยนะคะคุณผู้ฟังเชื่อว่าวันนี้เนี่ยหลายคนก็จะวางแผนการเดินทางนะคะเพราะว่าวันนี้จนถึง18ตุลาคมนะจะมีการประชุมค่ะ IMF World Bank Group นะคะซึ่งเขาก็เป็นการประชุมที่มีแบบว่าผู้นำประเทศนะคะผู้บริหารองค์การการเงินระหว่างประเทศมาเข้าประชุมกันจากทั่วโลกเลยนะคะที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนั่นเองนะคะซึ่งทางกรุงเทพมหานครก็มีการจัดการรักษาความปลอดภัยแล้วก็การจราจรโดยรอบนะคะเพราะฉะนั้นก็ขอความร่วมมือนะคะประชาชนค่ะวางแผนการเดินทางล่วงหน้าโดยเฉพาะบริเวณโดยรอบศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนะคะซึ่งใครถ้าจำเป็นต้องไปเส้นนั้นนะคะใช้บริการขนส่งสาธารณะก็น่าจะดีกว่าไม่ว่าจะเป็น MRT นะคะหรือว่า BTS แบบนี้เป็นต้นนะคะแล้วถ้าไม่จำเป็นก็หลีกเลี่ยงเส้นทางด้วยนะเพราะว่าอาจจะมีแบบว่าบางจุดนะคะบางจังหวะนะที่มีการปิดถนนอะไรประมาณนี้ด้วยนะคะฝากไว้เป็นข้อมูลให้กับแฟนๆด้วยค่ะสวัสดีคุณก้าวกำแพงเพชรนะคะพี่กายวัดอรุณนะคะพี่ดวงแก้ววันนี้หยุดได้ฟัง90อยู่ที่บ้านด้วยพี่ทิวารายงานตัวฟังอยู่ประดิพัฒน์ค่ะแดดยังไม่ออกจากจังหวัดระยองคุณพ่อน้องทิวนะคะคุณพี่ขนองค่ะแวะมาทักทายกันนะคะแล้วก็มีขอเพลงพี่นางสิริพรอ่ำไพพงษ์ด้วย
1: ทรีทเมนต์บำรุงผมกรีนไบโอท้าให้หลอกยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ยอดขายนะคะกว่า300ล้านซองเลยค่ะปังจริงๆถูกและดีมีอยู่จริงด้วยซองสีน้ำเงินสุดฮิตเลยกับ Green Bio Super Treatment Cream ค่ะไม่ว่าคุณจะเจอปัญหาผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังผมช็อตลองใช้ดูนะแค่หมักบำรุงล้างสระผมทิ้งไว้ 2-5 นาทีแล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาดนะผมจะนุ่มลื่นเงางามค่ะของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้นนะคะต้องระวังสินค้าลอกเลียนแบบด้วยนะคะเป็นซองสีน้ำเงินค่ะส่วนสูตรโกสำหรับคนทำสีผมนะคะใช้สูตรโกเนี่ยผมก็จะสีสวยสดใสไม่เฟดไวนะคะซองสีส้มทองแล้วก็ต้องมีสีน้ำเงินหน้าซองเท่านั้นค่ะพาไปเที่ยวอีสานดีกว่านะคะขยับจังหวะให้มันคึกคักขึ้นมาในเช้าวันจันทร์แบบนี้

0: การของเรานะคะฟัง90ลูกทุ่งรักไทยผ่านแอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์นี่อยู่ทางภาคอีสานก็เยอะมากๆเลยนะคะหลายๆจังหวัดนะคะมีทักทายกันเข้ามาฟัง90ไปด้วยกรีดยางไปด้วยรวมถึงพี่น้องทางใต้ทางเหนือตะวันออกตะวันตกอุ้ยอยู่กันหลายจังหวัดเลยทีเดียวค่ะมวลๆกันในเช้าวันจันทร์แบบนี้นะคะ
1: มาตรฐานยาจุดกันยุงมาตรฐานตราห่านฟ้าห่านดินกินหญ้าห่านฟ้ากินยุง
0: ยุงเมืองไทยไม่กลัวใครด้วยกลัวแต่ห่านฟ้าค่ะแล้วก็ยุงนี่ก็มีทั่วทุกภาคจริงๆโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครแล้วก็ภาคกลางยุงก็เยอะๆนะคะใช้ยาจุกันยุงตราห่านฟ้าดีกว่าค่ะมี3แบบด้วยกันออริจินอลกล่องเขียวลาเวนเดอร์กล่องม่วงขดดำสูตรควันน้อยค่ะหาซื้อได้เลยร้านสะดวกซื้อใกล้ๆบ้านแล้วก็ห้างสรรพสินค้าทั่วไปสโลแกนของเขาเนี่ยเราได้ยินมาตั้งแต่เด็กๆนะคะห่านดินกินหญ้าห่านฟ้ากินยุงค่ะสำหรับคุณผู้ฟังที่ลุ้นกันนะคะห่านฟ้าแจกโชคทั่วไทยปีที่15ค่ะวันศุกร์นี้แล้ว16ตุลาคมจะมีการจับรางวัล นะคะท่ามกลางสักขีพยานกันนะคะแล้วก็ประกาศรายชื่อผู้โชคดีวันจันทร์ที่26ตุลาคมแฟนๆก็รอลุ้นชื่อตัวเองได้เลยนะคะปีนี้ทองคำแท่งหนัก1บาทแล้วก็มีสร้อยคอทองคำ25สตางค์อีก5รางวัลค่ะขอให้ทุกคนโชคดีช่วงหน้ากลับมากับเพลงฮิตที่คิดถึงค่ะ
2: สวัสดีครับคู่แฝดเวครับคุณกำลังฟัง90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกครับ
3: Taste Aloud Chow รสชาติความสุขจากการเดินทางท่องเที่ยวบางเทศกาลไม่ได้เป็นเพียงแค่งานประจำปีแต่คือช่วงเวลาแห่งความสุขและความศรัทธาที่ผู้คนทั้งเมืองรอคอยที่งานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์เทศกาลสำคัญคู่บ้านคู่เมืองที่สืบทอดกันมายาวนานกว่า100ปีร่วมสักการะองค์พระสมุทรเจดีย์อันศักดิ์สิทธิ์เพื่อแสดงความเคารพ บูชาและขอพรอันเป็นสิริมงคลให้ชีวิตสัมผัสความงดงามของพิธีแห่ผ้าแดงห่มองค์พระเมื่อผ้าแดงผืนยาวถูกอัญเชิญผ่านขบวนแห่อันงดงามก่อนนำขึ้นห่มองค์พระสมุทรเจดีย์ท่ามกลางประชาชนมากมายที่มาร่วมเป็นสักขีพยานของช่วงเวลาแห่งศรัทธาพร้อมเพลิดเพลินกับร้านค้าร้านอาหารและกิจกรรมสนุกสนุกที่เต็มเปี่ยมไปด้วยรอยยิ้มและสีสันตลอดงานเปิดมุมมองใหม่ไปสมุทรปราการ Finding the New Chapter โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
4: ทำไมช่วงนี้ผมเธอดูสวยขึ้นน่ะไปทำอะไรมาหรอ
5: ไม่ได้ทำอะไรเลยแค่ใส่ใจดูแลผมมากขึ้นแล้วก็ใช้แคร์บิวชุดเคราตินมีตั้งแต่แชมพูทรีทเมนต์ลิฟออนเซรั่มและซิลกี้ชุดเดียวเอาอยู
4: ่อะไรนะแคร์บิวชุดเคราติน
5: ใช่แล้วผมสวยไม่ยากแค่ใช้แคร์บิวชุดเคราติน
4: งั้นฉันต้องลองบ้างแล้วล่ะ
1: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคร์บิวเคราตินครีมโทนัฟมีตัวยาทอนัฟเท็ดใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟ
6: ยาจุดกันยุงตราห่านฟ้ายาจุดกันยุงยอดนิยมที่อยู่คู่คนไทยมามากกว่า60ปีด้วยคุณภาพและมาตรฐานการผลิตที่คุณไว้ใจมีจำหน่ายตามห้างชั้นนำและร้านค้าทั่วไปใกล้บ้านคุณทั้งสูตรยอดนิยมสูตรกลิ่นลาเวนเดอร์และล่าสุดสูตรควันน้อยกล่องสีดำยาจุดกันยุงตราห่านฟ้ายาจุดกันยุงประสิทธิภาพสูงที่คุณไว้ใจห่านดินกินหญ้าห่านฟ้ากินยุง
7: เพราะแมลงและไรศัตรูพืชกำลังทำลายผลผลิตของคุณเปลี่ยนวิธีแบบเดิมๆสู่เทคโนโลยีกำจัดแมลงที่แม่นยำด้วยไวออยตราฉลามยิ้มนวัตกรรมการออกฤทธิ์ทางกายภาพด้วยคุณสมบัติทำลายผนังลำตัวอุดรูหายใจเสริมฤทธิ์สารอื่นเพิ่มขึ้นป้องกันการดื้อยาจากผู้เชี่ยวชาญด้านกำจัดแมลงร้ายสู่การปกป้องผลผลิตในสวนคุณไวออยตราฉลามยิ้มพรีเมียมเกรดจากอังกฤษที่เกษตรกรไทยไว้วางใจ
8: เพลงฮิตที่คิดถึง90ลูกทุ่งรักไทยสนับสนุนโดยยาขมเม็ดตราใบห่อแก้ร้อนในกระหายน้ำแก้ไข้ตัวร้อนเป็นยาระบายอ่อนๆ

0: อีกหนึ่งเพลงฮิตนะคะจากเอกราชสุวรรณภูมิค่ะนอกจากกระเป๋าแบนแฟนทิ้งแล้วนะคะยังมีขอแค่รู้ข่าวรวมถึงเพลงนี้ด้วยสัญญา5บาทนะคะงานเขียนของครูสลาคุณวุฒิค่ะสุดยอดมากเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ฟังในช่วงเวลาเพลงฮิตที่คิดถึงของเราย้อนเวลากลับไปนะแฟนๆร้องตามกันได้ทุกเพลงแน่นอนในช่วงเวลานี้นะคะขอบคุณยาขมเม็ดตราใบห่อด้วย
1: เพลงฮิตที่คิดถึงแก้วสิลูกทุ่งรักไทยสนับสนุนโดยยาขมเม็ดตราใบห่อแก้ร้อนในกระหายน้ำแก้ไข้ตัวร้อนเป็นยาระบายอ่อนๆแท็กซี่รีเควสสนับสนุนโดยไอชินแบตเตอรี่ขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทางหาซื้อได้แล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน
0: มี3รุ่นด้วยกันนะคะรองรับทั้งรถสันดาปและไฮบริดค่ะสำหรับแบตเตอรี่ของไอชินเปิดขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทางนะคะSMS แบตเตอรี่ค่ะ EFB แบตเตอรี่และ AGM แบตเตอรี่นะคะทั้ง3รุ่นพร้อมยกระดับมาตรฐานการขับขี่แล้วก็หาซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้ค่ะพี่พี่แท็กซี่ซื้อผลิตภัณฑ์ไอชินหรือ Advix นะคะเก็บใบเสร็จเอาไว้ธันวาคมมาเจอกันมีของขวัญเพิ่มเติมจากไอชินมอบให้กับพี่พี่แท็กซี่ทุกคนด้วยนะคะรวมถึงลุ้นเงินรางวัลของรางวัลมากมายและรับสิทธิ์รุ่นแท็กซี่ปันสุขมูลค่ากว่า 500,000 บาทคันนี้พร้อมแจกเลยนะคะในปีหน้าต้นปีหน้าเรามาลุ้นกันพี่ๆหลายคนก็มีสิทธิ์อยู่ในมือเรียบร้อยแล้วขอให้โชคดีกันทุกคนในกิจกรรมของเราแท็กซี่สโมสรค่ะขอบคุณผลิตภัณฑ์ไอชินด้วย
1: แท็กซี่รีเควสสนับสนุนโดยไอชินแบตเตอรี่ขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทางหาซื้อได้แล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านเล่าข่าว90
2: เรตติ้งแรงต่อเนื่องบ่าววีลูกทุ่งเพื่อชีวิตสำเนียงใต้ล่าสุดกับซิงเกิลเอาที่บายใจแนวสนุกติดหูเร็วยอดวิวทะยานสู่5ล้านวิวเป็นเพลงในโปรเจกต์90 Music มาแรงของคลื่น90ลูกทุ่งรักไทยที่แน่ๆพุ่งติดอันดับ2ชาร์ต10อันดับเพลงดังคลื่น90เรียบร้อยแล้วค่ะ
1: เล่าข่าว90ติดตามแฟนเพจลูกทุ่งยอดนิยมอันดับ1ได้ทั้งข่าวลูกทุ่งและลูกทุ่งออนไลน์กดไลค์เลย
2: บอกลาปัญหาผิวหมองแห้งแตกกร้านด้วยอารีเน่ครีมพุดดิ้งผิวบลิ้งกินไฟสารสกัดพรีเมียมจากเกาหลีและญี่ปุ่นบำรุงล้ำลึกให้ผิวเนียนนุ่มอมชมพูอิ่มน้ำมาเปิดไฟให้ผิวด้วยอารีเน่ครีมพุดดิ้งหาซื้อได้แล้ววันนี
3: ้ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตร
2: ี

0: ช้เย็นเตร็กครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
1: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา
2: 90ลูกทุ่งรักไทยดังเพราะฮิต 100%

ันตรึมนะคะคุณผู้ฟังจากบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษนะคะอีสานใต้นี่ม้วนม้วนนะคะสีสันแบบว่าคึกคักกันเลยทีเดียวนะสาวกันตรึมเลยไปถึงอุบลราชธานีค่ะ

0: ภูสินและบิวจิตชลยานะคะพูดถึงน้องเต่าภูสินนะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยไปร่วมกิจกรรมฉันทนาช้าๆกับเราที่บริษัทซาบีน่าจำกัดมหาชนโอ้โหบอกเลยว่าสนุกสนานมากๆเลยนะน้องเต่านี่คือจัดหนักจัดเต็มหน้าเวทีก็โชว์เรียกเสียงกรี๊ดจากสาวๆได้สนั่นมากๆเลยนะคะงานจ้างนี่ก็คือเต็มแน่นตลอดทั้งเดือนแล้วขอบคุณเต่าภูสินมากๆเลยทีเดียวนะคะตอนนี้ฟังข่าวกันก่อนจะมีอะไรอัปเดตบ้างเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับดีเจออยนะ
1: ก้าวสิบลูกทุ่งรักไทยเสนอข่าวจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวกองทัพบก
2: Dcash Max Speed ดีจริงคุ้มที่สุดแล้ว
3: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warmแปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: แรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไทยดีเซล S S S S วิ่งไกลไกลก็ไม่ต้อง

0: ากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: จัดบุฟเฟ่จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแกสซีมแกสซีมย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแกสซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปเม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแกสซีม
3: สนับสนุนโดย
4: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงผมพิสูจน์แล้ว
5: กลับมาติดตามข่าวกันต่อนะครับกองกำลังผาเมืองเข้าสกัดกั้นขบวนการค้ายาเสพติดสามารถยึดยาบ้าได้2,800,000 เม็ดติดตามรายละเอียดจากคุณวิริยะเจริญตราครับ
6: กองกำลังผาเมืองโดยกองร้อยทหารผ่านที่3201และกองร้อยทหารผ่านที่3209ได้สนธิกำลังร่วมกับกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่334ตั้งจุดตรวจจุดสกัดบริเวณถนนสายฝางแม่จันบ้านห้วยน้ำเย็นตำบลแม่ตอนอำเภอแม่อ่ายจังหวัดเชียงใหม่พบรถยนต์กระบะมิตซูบิชิไททันสีเทาทะเบียนยอคอ5776เชียงใหม่ต้องสงสัยขับเข้ามาแต่ได้เร่งเครื่องหลบหนีเจ้าที่ได้ติดตามจนพบจอดเสียหายข้างทางส่วนคนขับอาศัยความมืดหลบหนีไปได้จากการตรวจสอบภายในรถพบกระสอบเป้ดัดแปลงบรรจุยาบ้า14กระสอบรวมยาบ้า2,800,000 เม็ดต่อมาผู้บัญชาการกองกำลังผาเมืองได้มอบหมายให้พันเอกกีระจำนงโกสาวังรองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจชัยยานุภาพลงไปที่ตรวจสอบของกลางร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนายกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่334พร้อมนำของกลางส่งสารตำรวจภูธรแม่อายดำเนินคดีตามกฎหมายวิริยะจันทรารายงาน
5: การทางพิเศษแห่งประเทศไทยกระทรวงคมนาคมนะครับได้แจ้งยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษจำนวนสายทางในวันอังคารที่13ตุลาคมนี้เนื่องในวันหยุดราชการประจำปีนะครับเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางลดภาระค่าใช้จ่ายและเพิ่มความคล่องตัวให้กับประชาชนสำหรับทางพิเศษที่ได้รับการยกเว้นค่าผ่านทางรวมทั้งสิ้น63ด่านนะครับประกอบด้วยทางพิเศษเฉลิมมหานครหรือทางด่วนขั้นที่1จำนวน21ด่านทางพิเศษศรีรัตน์หรือทางด่วนขั้นที่2 32ด่านนะครับและทางพิเศษอุดรรัตยาจำนวน10ด่านครับส่วนสถานการณ์ในต่างประเทศนะครับติดตามได้จากช่วงหน้าต่างโลกวันนี้กับคุณสมรักษ์วัฒนศิริครับ
7: กบฏฮูตีในเยเมนโจมตีสนามบินในเมืองหลวงของซาอุดิอาระเบียเป็นวันที่2ติดต่อกันทำให้เกิดไฟไหม้อาคารผู้โดยสารพร้อมขู่ว่าจะโจมตีสนามบินในน่านฟ้าของซาอุดิอาระเบียอีกเกิดน้ำป่าไหลหลากฉับพลันเข้าท่วมบ้านเรือนหลายสิบหลังในพื้นที่ทางตอนเหนือของเนปาลมีผู้สูญหายอย่างน้อย5คนเจ้าหน้าที่เร่งระดมกำลังช่วยเหลือผู้ประสบภัยเกิดเหตุเรือบรรทุกผู้อพยพล่มนอกชายฝั่งประเทศจิบูติในแอฟริกาตะวันออกขณะมุ่งหน้าไปยังเยเมนมีผู้เสียชีวิต139คนรวมเด็กนับ10คนผู้นำสหรัฐโพสต์ข้อความอ้างว่ายูเครนกับรัสเซียทำข้อตกลงหยุดโจมตีภาคพลังงานของอีกฝ่ายแล้วและมีผลบังคับใช้ในทันทีหลังจากเขาเรียกร้องให้ยูเครนเปลี่ยนผู้นำคนใหม่ขณะที่ประธานาธิบดียูเครนยืนยันว่าพร้อมจัดการเลือกตั้งหากรัสเซียตกลงหยุดยิงยูเครนจะสมบูรณ์เป็นเวลา60วันสมรักษ์วัฒนศรีรายงานค่ะ
8: พระมหากรุณาธิคุณอุ่นปกล้าร่มเย็นพระเมตตาดุจแสงเพ็ญส่องฟ้าส่งงานดับทุกเข็นเพื่อราษฎรพระเกียรติก่อก้องนครราสถิตไว้นิจนิรันดร์ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้เนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569
5: ติดตามข่าวครั้งต่อไปในเวลา10นาฬิกานะครับอภินันท์อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
9: สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น

0: ท้ๆเลยนะเป็นคนดีที่เขาไม่รักค่ะแต่ว่ายังไงก็ตามแต่เราก็ยังต้องเป็นคนดีอยู่นะคะเพื่อตัวเองไม่ได้เพื่อคนอื่นนะป๊อปจินตรานะคะกับคนดีที่อ้ายบ่อฮักค่ะต่อเนื่องจากบอสศิรพงศ์บ่อว่างกำลังเจ็บนะคะฝากเบิ่งแน่เด้อเอิ้นขวัญวรัญญาและห่วงใยตามสายลมนะเป็นเพลงที่โดนดองไว้นานมากคุณผู้ฟังน่าจะเป็นเดือนแล้วแหละสำหรับคุณผู้ฟังที่ขอเพลงนี้เข้ามานะคะที่90ของเรา022807127ค่ะและ SMS 4689990นะช่วยเลือกเพลงได้เลยในเช้าวันจันทร์แบบนี้ตอนนี้ก็9โมงกับอีก23นาทีแล้วนะคะถึงที่ทำงานกันแล้วหรือยังเปิดฟัง90ของเรายาวๆไปได้เลยนะคะส่วนคุณผู้ฟังที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะมีหลายคนก็แบบว่ารายงานสภาพของเรื่องของน้ำท่วมเข้ามานะคะพื้นที่อุทกภัยนะ2จังหวัดค่ะปราจีนบุรีแล้วก็ฉะเชิงเทรานะมี12สายทาง15แห่งที่น้ำยังสูงรถยังผ่านไม่ได้นะคะในบางจุดด้วยเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องชาวปราจีนบุรีแล้วก็ฉะเชิงเทราด้วยนะคะส่วนเพชรเกษมทั้งขาเข้าและขาออกค่ะในพื้นที่เขาย้อยเพชรบุรีนะที่เราได้ติดตามข่าวกันนะคะน้ำลดแล้วสัญจรได้ตามปกตินะคะก็ส่งกำลังใจให้กับพี่น้องของเรานะคะหลายๆจังหวัดค่ะที่เจอเรื่องของน้ำท่วมด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนด้วยรวมถึงมีประกาศอุทยานแห่งชาติเอราวัณนะคะเขาแจ้งเตือนนักท่องเที่ยวนะคะว่าฝนตกหนักตลอดทั้งคืนนะทำให้กระแสน้ำในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเอราวัณเนี่ยมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นแล้วก็มีสีขุ่นแดงซึ่งอาจจะเป็นอันตรายต่อนักท่องเที่ยวได้อันนี้ก็ฝากเตือนกันนะคะเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะยังไงก็ต้องเชื่อเจ้าหน้าที่ที่เขาให้คำแนะนำหรือว่ามีการแจ้งเตือนใดๆนะเวลาที่จะไปเที่ยวโดยเฉพาะช่วงนี้น้องๆปิดเทอมกันด้วยนะคะไม่ว่าจะไปเที่ยวไหนก็ตามแต่นะคะหรือว่าแม้กระทั่งเรื่องของน้ำท่วมนะคะที่เราก็จะได้ยินข่าวเด็กเล่นน้ำแล้วก็พลัดหายไปกับสายน้ำแบบนี้เป็นต้นนะคะซึ่งเป็นข่าวเศร้านะคะที่เกิดขึ้นต้องระวังให้มากๆเลยทีเดียวนะคะ
1: 90 Musicมาแรง
0: อีกหนึ่งเพลงฮิตนะมิวสิกมาแรงของเราแม่มณีวรรณนะได้ไปโชว์เพลงนี้บนเวทีลูกทุ่งสแควร์ด้วยเมื่อวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะหัวอกพ่อห้างนะคะโดนใจสุดๆเลยใครเป็นพ่อห้างนะรายงานตัวได้ค่ะช่วยเลือกเพลงเพิ่มเติมได้เลยไม่ว่าจะเป็น022807127หรือ SMS 4689990

สองคนนะคะไม้ไทยค่ะผู้บ่าวลูกติดนะคะต่อเนื่องจากแม่มณีวันกับหัวอกพ่อห้างนะคะที่90ลูกทุ่งรักไทย90ซุปเปอร์รีเควสช่วงหน้าคุณผู้ฟังช่วยเลือกเพลงหน่อยค่ะใครอยู่บ้านนะคะฟังเพลง90สบายๆหรือว่าใครอยู่ที่ทำงานนะคะ90เลิฟๆตามด้วยชื่อเพลงตามด้วยชื่อคุณนะคะข้อความที่1กับ2ไปเลยเพราะว่าวันนี้วันที่12นะคะส่งมาได้เลย4689990ค่ะ

0: พี่อัมพรด้วยนะคะหายไปหลายเดือนเลยทีเดียวนะบอกว่าอยู่ต่างจังหวัดจ้ายังคงคิดถึงคิดทอดกันอยู่นะคะแฟนๆของเราเนี่ยใครที่ย้ายกลับไปอยู่ต่างจังหวัดแล้วนะปกติอยู่กรุงเทพก็ฟัง90ใช่ไหมคะพอไปต่างจังหวัดก็อย่าลืมนะโหลดแอปช้างไทยออนไลน์เนี่ยฟังได้แบบยาวๆทั่วไทยแล้วก็ทั่วโลกเลยทีเดียวแล้วก็แวะมาทักทายกันบ่อยๆนะคะพี่ใส่น้ำกับมือสังหารค่ะแล้วก็มีพี่ละไมคิดถึงบ้านจังเลยกับเพลงอีสานเมืองม่วนตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วใช่ไหมเอ่ยคุณแก้วจากชลบุรีอยากจะฟังพี่นางสิริพรอภัยพงศ์ทุกเสียงทุกสายกับอ้ายคนนั้นนะวันนี้พี่ออนประเสริฐค่ะฟังอยู่นะว่างานวันนี้คือหยุดงานนั่นแหละนะส่วนพี่ธีรวรรณก็บอกว่าทำงานอยู่ทักทายพี่รุจิลาด้วยนะคะคุณพี่ปาริชาติค่ะพี่ตุ้มฟังอยู่วัดไส้คุณก็โพจากมักกะสันคุณฐานจากสาธุประดิษฐ์นะคะคุณยายสง่ายมมาราชแล้วก็พี่แมวเหมียวบางแควันนี้มาเป็นสายแรกเลยขอบคุณมากๆนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยกลับมาพร้อมกับ90ซุปเปอร์รีเควสต์ค่ะ
1: ยาสมุนไพรตราเชอเอมผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรธรรมชาติของไทย
0: ตอนนี้แวะก่อนเลยนะคะปลอดภัยต่อสุขภาพและร่างกายกับยาสมุนไพรตราเชอเอมค่ะอย่างเช่นพิมเสนน้ำนะคะแก้คัดจมูกเนื่องจากหวัดเมารถเมาเรือบรรเทาอาการบวมจากแมลงกัดต่อยและอีกมากมายเขาก็จะมีทั้งแบบลูกกลิ้งแบบสเปรย์และแบบกระปุกค่ะหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านขายยาและร้านค้าทั่วประเทศกับยาสมุนไพรตราเชอเอมผลิตภัณฑ์สมุนไพรธรรมชาติ
2: ลุยเพื่อครอบครัวคนโอทีลุยเพื่อสังคมคนโอทีเครื่องดื่มโอทีผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์กลิ่นกาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคนโอทีต้องโอทีขวดใหญ่10บาท
3: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจจิ้วเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟเนลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: ลุยเพื่อครอบครัวคนโอทีลุยเพื่อสังคมคนโอทีเครื่องดื่มโอทีผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์กลิ่นกาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคนโอทีต้องโอทีขวดใหญ่10บาท
4: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
3: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจจิ้วเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟเนลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
5: 90ซุปเปอร์รีเควสต
0: ์มือต้องไวใจต้องเร็วนะคะคุณผู้ฟังข้อความแรกมาเลยค่ะบอกว่าเพลงนี้เจ็บมากๆเลยแฟนโง่ๆค่ะตั๊กแตนชลดา

ยินดีกับพี่สำเร็จวงเวียนใหญ่ด้วยนะคะวันนี้ได้ฟังเพลงที่อยากฟังนะคะผู้โชคดีท่านถัดไปนะเลือกเพลงนี้เข้ามาจากเอฟฮีโร่การตองและสรันกับกุหลาบค่ะส่วนคนไม่ได้ไม่โดนไม่ต้องเสียใจนะคะเพลงที่ขอมาโดนดองอยู่ในหายเรียบร้อย

0: 90 ซุปเปอร์รีเควสต
1: ์แม้ว่าหัวใจนะคุณผู้ฟังจะพังไปพร้อมกับแฟนโง่ๆแล้วก็กุหลาบไปแล้วหัวใจมันพังไปแล้วค่ะแต่ลำไส้และกระเพาะอาหารพังไม่ได้นะ
0: ชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
1: เติมจุลินทรีย์ที่ดีลงไปค่ะช่วยดูแลลำไส้และกระเพาะอาหารของเรานะคะเพราะว่าลำไส้เนี่ยเป็นสมองที่สองกันเลยทีเดียวนะคะดูแลค่ะไม่ว่าจะเป็นอาการท้องอืดท้องเฟ้อนะหรือว่าคนที่ใกล้ละใกล้อีกนิดนึงจะเป็นละกรดไหลย้อนนะรีบปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตค่ะไม่ว่าคุณจะเป็นคนกินอาหารไม่ตรงเวลากินมื้อดึกมีความเครียดสูงนะหรือว่าชอบกินเผ็ดๆกินอาหารรสจัดๆนะคะก็ลองปรับพฤติกรรมดูแล้วก็เติมจุลินทรีย์ตัวนี้ซึ่งอยู่ในชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นนะคะซึ่งหาซื้อได้ง่ายค่ะทุกที่มีจำหน่ายนะ 7-Eleven แล้วก็ร้านค้าชั้นนำทั่วไปคิดถึง

0: ป้องกันได้นะคะเมื่อเส้นผมต้องเจอกับความร้อนจากการทำผมเป็นประจำสเปรย์กันความร้อนผมจึงกลายเป็นตัวช่วยสำคัญสำหรับคนที่รักการจัดแต่งทรงผมทุกวันค่ะ
1: แล้วควรเลือกใช้ตัวไหนดีคะ
0: แนะนำ Cabil Leave On Hair Keratin Spray สเปรย์เคราตินใช้ฉีดผมก่อนใดหนีบผมหรือก่อนจัดแต่งทรงผมเป็นตัวที่ช่วยปกป้องเส้นผมจากความร้อนช่วยเคลือบเส้นผมช่วยผมนุ่มลื่นเงางามวีง่ายผมไม่พันกันแคบิลลีฟออนแฮร์เคราตินสเปรย์หนึ่งในผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมแคบิลชุดเคราตินหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วไปและช่องทางออนไลน์นะคะ
2: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลเคราติน
3: ยาดมตราโปเซียนใช้ดมยาดมตราโปเซียนใช้ทายาดมตราโปเซียนใช้ดม

0: พิมพ์เสนน้ำตราโปยเซียน
1: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556
2: พ่อเข้าบ้านมาดูไฟให้หน่อยเปิดไม่ติด
3: ได้จ้า
4: คำว่าบ้านไม่ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนก็กลับมาสู่ความอบอุ่นที่คุณเคยได้อยู่เสมอวันเวลาอาจเปลี่ยนแต่จิตใจไม่เคยเปลี่ยนตราใบห่อสมุนไพรไทยกลางใจบ้าน
5: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
6: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: พ่อเข้าบ้านมาดูไฟให้หน่อยเปิดไม่ติด
3: ได้จ้า
4: คำว่าบ้านไม่ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนก็กลับมาสู่ความอบอุ่นที่คุณเคยได้อยู่เสมอวันเวลาอาจเปลี่ยนแต่จิตใจไม่เคยเปลี่ยนตราใบห่อสมุนไพรไทยกลางใจบ้าน
8: นี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
9: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
8: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอ่ะ
9: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
8: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอ่ะอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
10: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
11: 90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก

พี่ใบตองนะคะบอกว่าไม่ได้ฟังเพลงในช่วง90 Super Request ก็ไม่เป็นไรนะคะยังไงก็เลิฟๆนะจ๊ะสวัสดีคุณแก้วด้วยจากชลบุรีนะพี่สุนันท์จากบางแคพี่ปุ๋ยพุทธมนตรฟังเพลงในโรงงานพร้อมกับลูกน้องด้วยนะคะอีกหนึ่งข้อความจาก337บอกว่าฟังทุกเพลงที่เปิดนะคะไม่กล้าขอกลัวถูกดองยังไงก็โดนดองค่ะขอได้เลยนะคะ022807127และ SMS 4689990

0: แล้วก็อยากจะรู้สึกอยากจะกินผักเม็กผักกระเดาผักกระโดน เหมือนกับในเพลงนะเป็นแบบว่าผักกินสดๆนะคะแกล้มกับลาบแกล้มกับน้ำพริกโอ้โหหรือว่าจะเป็นปลาดุกย่างนะคุณผู้ฟังอยากกินอยากกินเนาะแซ่บอีหลีแต่ว่าตอนนี้กินไม่ได้ต้องไปฟังข่าวแล้วล่ะ
1: 90ลูกทุ่งรักไทยเสนอข่าวจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวกองทัพบก
2: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
3: เหรอ
2: ใช้ยากไหมล่ะใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
2: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
5: เร่งรีบตองนี
6: ้แค่สอนบัวหลวง
5: ดอกสารพี
6: ดอกพิกุล
5: ดอกมะลิ
6: และอื่นๆ
5: รวมกันเป็น
6: ยาหอมเทพจิตตรา5มา
5: แก้ลมบำรุงหัวใจ
6: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
5: หรือละลายกับน้ำสูบ
6: ยาหอมเทพจิตตรา5มา
5: อมแล้วชื่นใจ
7: เคยคิดชีวิตหลังเกษียณไว้บ้างไหมอยากทำอะไร
8: อยากมีที่ดินสักแปลงไว้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีรายได้พึ่งพาตัวเอง
7: มาเตรียมพร้อมกัน
9: สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์ของธ.ก.ส.วงเงินกู้สูงสุด8ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผ่อนนาน20ปีสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอายุตั้งแต่40ถึง59ปีขอสินเชื่อที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2572สอบถามโทร02-555-0555กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
10: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพลังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
11: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
12: ฟังข่าวกันต่อนะครับพลตำรวจเอกอดิษฐ์งามจิตสุขศรีที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยนายสิทธิชัยอรัญญกานนท์ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครร่วมปล่อยแถวกำลังพลเพื่อการปฏิบัติงานการรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรรองรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก2026นะครับโดยมีนายบำรุงสำเนียงงามผู้อำนวยการเขตคลองเตยพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตคลองเตยรวมถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจและสำนักเทศกิจเข้าร่วมด้วยนะครับทั้งนี้เพื่อการปฏิบัติงานร่วมกันในการดำเนินงานมุ่งเน้นการดูแลความปลอดภัยรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของพื้นที่และการอำนวยความสะดวกในการเดินทางแก่ผู้เข้าร่วมประชุมและประชาชนทั่วไปนะครับเพื่อให้การจัดการประชุมระดับนานาชาติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและปลอดภัยครับส่วนคู่มือสุขภาพในวันนี้นะครับมีข้อมูลโรคน้ำกัดเท้าจากสสส.สาเหตุและการป้องกันจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามได้จากคุณชนาการเหลี่ยมทองครับ
13: คู่มือสุขภาพ
14: โรคน้ำกัดเท้าเกิดจากการระคายเคืองของผิวหนังเนื่องจากความเปียกชื้นและการสัมผัสสิ่งสกปรกต่างๆในน้ำท่วมขังมักพบบ่อยในช่วงหน้าฝนเนื่องจากเท้ามีโอกาสเปียกสูงทำให้เกิดผดผื่นและผิวหนังอักเสบผิวหนังเปื่อยลอกโดยเฉพาะซอกนิ้วเท้าอาจมีผื่นแดงคันตามซอกนิ้วเท้าและผิวลอกออกเป็นขุยขาวๆในบางรายอาจมีการติดเชื้อราร่วมด้วยเนื่องจากเชื้อราเติบโตได้ดีในอากาศนอกจากนี้การหมักหมมของเหงื่อและการไม่รักษาความสะอาดก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยของการเกิดโรคน้ำกัดเท้าได้ด้วยวิธีป้องกันโรคน้ำกัดเท้ามีดังนี้หลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำสกปรกโดยตรงหรือการแช่น้ำเป็นเวลานานหากมีความจำเป็นต้องเดินลุยน้ำขังให้ใส่รองเท้าบูทยางหลังจากสัมผัสน้ำท่วมให้ล้างเท้าด้วยน้ำสะอาดและสบู่ทันทีและเช็ดเท้าให้แห้งโดยเฉพาะบริเวณซอกนิ้วใส่ถุงเท้าที่สะอาดและไม่เปียกชื้นอยู่เสมอและหากมีบาดแผลถลอกในบริเวณที่สัมผัสน้ำสกปรกควรใช้น้ำยาฆ่าเชื้อชะล้างหลังการสัมผัสทันทีชนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
15: กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสา 18,784 อัตรารับราชการ4ปีเต็มรับเงินเดือนพร้อมสิทธิพิเศษเลือกผลัดเลือกหน่วยได้ทั่วประเทศผู้สนใจสามารถสมัครได้ผ่านเว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือสมัครด้วยตนเองณหน่วยทหารสังกัดกองทัพบกตั้งแต่10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570พลทหารอาสาก้าวแรกสู่อนาคตที่มั่นคง
12: ติด ามข่าวครั้งต่อไปในเวลา 11:00 นนะครับอภินันท์อภิบาลศรีสุนทรวิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกสนใจติดต่อโฆษณาโทร02 974 5777

บินทองนะคุณผู้ฟังกับคนตอบบ่อยู่ค่ะเพลงนี้แหมซึ้งกินใจต่อเนื่องจากจื่อบ่อนะในเวอร์ชั่นของเบียร์พร้อมพงค่ะขอบใจเด้อสารสันสินนะคะแล้วก็เริ่มต้นกันด้วยตรีชนรงค์กับสามัญบ่อสำนึกนะเคยไปเดินตลาดนัดค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็เปิดเพลงสามัญบ่อสำนึกนี่แบบออกลำโพงดังๆโอ้โหเพราะมากจริงๆนะคะดังเพราะฮิต 100% ค่ะที่90ลูกทุ่งรักไทย10โมงกับอีก23นาทีแล้วนะอยู่ด้วยกันกับดีเจออยค่ะคุณผู้ฟังในวันจันทร์นะช่วงนี้สายๆของวันจันทร์นะแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยนอกจากเรื่องสถานการณ์น้ำท่วมนะคะน้ำท่วมขังน้ำรอระบายเราก็ติดตามเรื่องของสภาพอากาศใช่ไหมคะฟ้าฝนค่ะเตรียมรับมือกับฟ้าฝนนะซึ่งในวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังภาคเหนือภาคอีสานเนี่ยนะคะแล้วก็ภาคเหนือภาคอีสานร้อยละ20ของพื้นที่ถือว่าฝนตกน้อยนะคะส่วนกรุงเทพมหานครปริมณฑลนะคะรวมถึงภาคตะวันออกภาคกลางค่ะร้อยละ30ของพื้นที่นะคะก็ถือว่าไม่ได้เยอะเลยนะแต่ว่าที่เยอะก็คือทางภาคใต้นั่นเองทั้ง2ฝั่งนะวันนี้ก็จะมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่เลยนะคะก็เป็นกำลังใจให้กับพี่น้องชาวใต้ด้วยนะซึ่งภาคใต้นี่ก็จะมีสภาพอากาศทั้งร้อนทั้งฝนอยู่แล้วเป็นประจำนะคะยังไงก็สู้ๆทุกคนด้วยนะรวมถึงการติดตามสภาพอากาศต่างๆนะคะทุกคนก็ด้วยติดตามในแฟนเพจนะใน Facebook ในข้อมูลที่เชื่อถือได้นะเราจะได้ข้อมูลที่ถูกต้องนะแล้วก็เตรียมรับมือกับสถานการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะคะที่ผ่านมาก็ขอให้ทุกอย่างผ่านไปโดยไวค่ะสถานการณ์ต่างๆเนี่ยกลับคืนมาโดยเร็วนะคะ

0: ของ New Country นะคะกับ Stand By หล่อค่ะหรือว่าคุณฟังบางคนขอเพลงโดนัทยังมีรูนะ022807127ค่ะ SMS 4689990
1: You who who number 1
2: ยิ่งเที่ยวยิ่งรักไหว้พระคลองสารเยี่ยมบ้านสมเด็จย่าพบกันวันอาทิตย์ที่25ตุลาคมนี้
0: ในเดือนนี้แล้วนะคะกับยิ่งเที่ยวยิ่งรัก EP 10ค่ะยินดีมากๆเลยที่จะได้เจอแฟนๆ90ลูกทุ่งรักไทยที่ลงทะเบียนเรียบร้อยจะมีเสื้อนะมีกระเป๋ายิ่งเที่ยวยิ่งรักมอบให้นะคะรวมถึงของจากผู้สนับสนุนใจดีอีกมากมายเลยทีเดียวนะคะยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคร์บิวเคราตินค่ะห้าหมาโอสถผู้จำหน่ายยาสมุนไพรซอฟเฟลกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียดชามักคอมบูชาบีทาเก้นผลิตภัณฑ์สเนกแบรนด์คูลลิ่งมิสไมล์บาซิน OTCนะคะผู้สนับสนุนกิจกรรมยิ่งเที่ยวยิ่งรักนะตอนนี้ยอดจองนะเต็มแล้วค่ะขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่สนใจร่วมทริปนี้ทริปนี้สำคัญมากๆเลยนะคะเนื่องจากวันที่21ตุลาคมนี้ค่ะเป็นวันคล้ายวันพระสมภพของสมเด็จย่านะคะวันอาทิตย์ที่25ตุลาคมก็เลยพาแฟนๆนะคะไปไหว้พระคลองสารเยี่ยมบ้านสมเด็จย่านะคะในละแวกของวัดอนงคารามวรวิหารนะซึ่งก็เป็นนิวาสสถานเดิมของสมเด็จย่าด้วยนะคะรวมถึงไปสวนสมเด็จย่าค่ะแล้วก็ไหว้ขอพรที่ศาลเจ้ากวนอูนะที่นี่เป็นศาลเจ้าเก่าแก่มีอายุเกือบ300ปีเลยทีเดียวค่ะนอกจากนั้นนะคะถ่ายภาพสวยๆกันนะกับเราดีเจของเราพี่ช้างเดชธรนะพี่ไกรสอนชัดๆพี่ดีเจโจ้วรพลดีเจออโต้แล้วก็ดีเจตั้มนั่นเองนะไปเดินเที่ยวด้วยกันกับกิจกรรมนี้ยิ่งเที่ยวยิ่งรักรับรองว่าคุณจะรักเมืองไทยมากยิ่งขึ้นแน่นอนค่ะ
2: 10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทยอันดับ8

0: ที่8ของเราเข้าช้ามาใหม่อกหักส่งทางนะคะซิงเกิลที่2กับค่ายภูไทยเรคคอร์ดนุชวิลาวันนั่นเองนะเสียงดีๆนะคุณผู้ฟังร้องเพลงอะไรก็เพราะไปหมดนะสำหรับนุชวิลาวันเพลงนี้ก็ตามเชียร์ต่อยาวๆได้ที่90ลูกทุ่งรักไทยค่ะ
1: 10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทย
0: คุณพงศ์คอนทมนะคะบอกว่าวันพรุ่งนี้เป็นวันหยุดนะวันนี้ก็เลยเบี้ยวงานด้วยเอ้าตอนนี้คนรู้เลยนะว่าคุณพงศ์คอนทมเบี้ยวงานนะคะลางานมาใช่ไหมวันนี้ก็หยุดพักผ่อน1วันค่ะพี่พิทยานะเลือกเพลงคิดฮอดทุกคนด้วยนะคะแล้วก็พี่ละไมบอกว่าชอบเพลงของ4หนุ่มมากๆเลยสแตนบายรอนะที่90ลูกทุ่งรักไทยค่ะ
1: ดื่ม OT แรงดีไม่มีตกขวดใหญ่10บาทท
0: ุกวันนี้นะดูแลตัวเองค่ะเริ่มต้นง่ายๆกับเครื่องดื่มสมเกาหลีตังกุยจับนะที่นำคุณค่าของสมเกาหลีตังกุยจับเนี่ยมาไว้ในเครื่องดื่มที่ดื่มง่ายเข้าถึงได้ทุกวันนะคะคุณผู้ฟังและวันนี้ก็สามารถหาซื้อได้ที่ร้านค้าทั่วประเทศค่ะเก็บฝาให้ครบ3ฝานะพร้อมเงิน2บาทจะเป็นเครื่องดื่มสมเกาหลีตังกุยจับก็ได้หรือว่าเครื่องดื่มชูกำลังโอทีก็ได้นะเก็บ3ฝาพร้อมเงิน2บาทก็แลกรับได้เลยเครื่องดื่มสมเกาหลีตังกุยจับฟรี1ขวดร้านค้าที่ร่วมรายการนะคะยิ่งดื่มยิ่งเก็บยิ่งคุ้มแลกได้จริงห้ามพลาดกับโปรโมชั่นนี้ค่ะ
1: 90ลูกทุ่งรักไทยดังเพราะฮิต 100%
0: ช่วงหน้ากลับมานะพร้อมกับลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอเป็นงานใหม่ล่าสุดจากสาวสวยคนนี้ปลายกนกพรค่ะ
2: เทสอลาวชาวรสชาติความสุขจากการเดินทางท่องเที่ยวเมื่อสงกรานต์ที่อื่นจบลงสงกรานต์พระประแดงหรือสงกรานต์ปากลัดเพิ่งเริ่มต้นที่นี่คุณจะได้ค้นพบอีกรสชาติแห่งความสุขของเทศกาลสงกรานต์ที่ยังสะท้อนภาพวิถีชีวิตอันงดงามและมีเสน่ห์เหมือนวันหวานสัมผัสช่วงเวลาแห่งเทศกาลเฉลิมฉลองท่ามกลางบรรยากาศที่ไม่ซ้ำใครร่วมแต่งกายด้วยชุดไทยและชุดมอญแล้วออกไปเดินเล่นน้ำท่ามกลางขบวนแห่สุดวิจิตรและขบวนรถบุพชาติสุดอลังการเพลิดเพลินกับการประกวดนางสงกรานต์และหนุ่มลอยชายพร้อมร่วมสืบสานประเพณีและร่วมสนุกกับการละเล่นพื้นบ้านแบบไทยมอญที่มีให้เลือกมากมายเปิดมุมมองใหม่ไปสมุทรปราการ Finding the New Chapter โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
3: ยาดมตราโปเซียนใช้ดมยาดมตราโปเซียนใช้ทายาดมตราโปเซียนใช้ดม

0: สวนโลกอุดรพร้อมแล้วเด้อครั้งแรกของโลกบนพื้นที่ชุ่มน้ำพบกับสวนดอกไม้พืชพันธุ์นานาชาติสัมผัสวิถีชีวิตศิลปะและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวในแนวคิด Diversity of Life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ติดตามช่องทางการซื้อบัตรได้ที่เว็บไซต์อุดรธานีเอ็กซ์โป2026จัดโดยกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีและที่เซ็ต
1: ครีมโทนัฟมีตัวยาโทนัฟเท็ดใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟ
2: สายเที่ยวห้ามพลาดลงทะเบียนด่วนลูกทุ่งฮอลิเดย์ทริปสุดพิเศษวันอาทิตย์ที่13ธันวาคมนี
3: ้ FM 90ลูกทุ่งรักไทยและยาดมตราป้อยเซียนชวนเที่ยวฟรีลพบุรีอยุธยาเปิดประตูประวัติศาสตร์ตามรอยศิลป์แห่งสยาม
4: พระปรางสามยอดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์และพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน
5: เที่ยวฟรีฟรีฟรี32ที่นั่งโทรลงทะเบียนได้เลย022807127
6: แล้วไปสนุกด้วยกันนะครับ
7: ลูกทุ่งฮอลิเดย์เที่ยวด้วยใจสายเดียวกันเ
8: ฮ้ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอสนับสนุนโดยไว้ออยตราฉลามยิ้มเทคโนโลยีจากอังกฤษที่เกษตรกรไทยไว้วางใจ

0: พลงรัวๆเลยนะคะสำหรับน้องปลายกนกพรค่ะสาวสวยนะคะที่ยิ้มทีโลกสดใสเลยเจอน้องปลายที่คอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์4ตุลาคมที่ผ่านมานะคะโชว์หน้าเวทีหลายๆเพลงแฟนๆร้องตามกันกระหึ่มเลยทีเดียวนะคะนี่คืองานใหม่ล่าสุดเลยนะเพิ่งปล่อยให้เราได้ฟังกันบ่อฮู้เท่ากับโง่นะคะชอบเพลงนี้ก็เลือกมาได้ขอมาได้ที่90ลูกทุ่งรักไทยด้วยรวมถึงเพลงที่ยังอยู่ในชาร์ตบอกคือแล้วเนาะอันดับ6นะ10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทยด้วยค่ะขอบคุณช่วงเวลานี้ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอไว้อ่อยตราฉลามยิ้มเทคโนโลยีจากอังกฤษที่เกษตรกรไทยไว้วางใจค่ะ
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอสนับสนุนโดยไว้อ่อยตราฉลามยิ้มเทคโนโลยีจากอังกฤษที่เกษตรกรไทยไว้วางใจ
2: คุณกำลังฟัง90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไปทั่วโลกกับปายกนกพรค่ะ
3: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตร
4: ีผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
5: ดียังไงหรอ
4: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
5: โหดีจัง
4: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สีส้มสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอ
6: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนรั่วแผลพุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเตร็กครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
7: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา
8: อยากมูใกล้กรุงให้งานรุ่งเงินเลิศต้องปักหมุดสมุทรปราการเปิดทริปที่ศาลหลักเมืองสมุทรปราการขอพรให้งานเปรี้ยงเงินปังแล้วไปต่อที่ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองพระประแดงไหว้องค์พระพิฆเนศเทพแห่งศิลปะและความคิดสร้างสรรค์เสริมมงคลสร้างแรงบันดาลใจให้ชีวิตมาที่เดียวได้ทั้งเที่ยวได้ทั้งมูเลยเปิดมุมมองใหม่ไปสมุทรปราการ Finding the New Chapter โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
9: น้ำจิ้มแจ่วเจ๊เล็กน้ำจิ้มแจ่วเจ๊เล็กจะเมนูจิ้มผัดหมักคลุกก็อร่อยง่ายๆด้วยน้ำจิ้มแจ่วเจ๊เล็กน้ำจิ้มแจ่วเจ๊เล็กเจ้าเดียวจบเจ๋เล็กโลโก้แม่ค้าพายเรือสีส้มฝาส้มหาซื้อได้แล้วที่บิ๊กซีโลตัส

ี้เป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะฟ้ามืดบ่โดนค่ะชีวิตคือโอกาสนะอดีตที่ผ่านไปแล้วเนี่ยมันไม่สามารถจะแก้ไขอะไรได้นะก็มีแต่วันนี้ล่ะค่ะแล้วก็หน้าที่ตรงนี้นะที่เราสามารถที่จะเลือกทางเดินแล้วก็ทำให้ดีที่สุดได้นะเราสามารถที่จะสร้างเรื่องเล่าใหม่ได้นะคะ

0: ไผ่พงษ์สะท้อนนะคะแบมพิชญานินและเบียร์พร้อมพงษ์กับสร้างเรื่องเล่าใหม่นะเพลงเนื้อหาดีๆค่ะคุณผู้ฟังเราไปฟังข่าวกันก่อนต้นชั่วโมงนะเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาจะมี Facebook Live ด้วยอีกหนึ่งช่องทางนะคุยกับแฟนๆค่ะแฟนเพจลูกทุ่งรักไทย90ค่ะ
1: 90ลูกทุ่งรักไทยเสนอข่าวจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวกองทัพบก

0: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
0: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว

0: ดับโลกคุ้มจริงวิ่งไกลเติมครบ500บาทได้คะแนนเชลโกพลัสคูณ2ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี้
1: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: สนับสนุนโดยแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มเม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
3: ติดตามสถานการณ์น้ำกันนะครับกรมชลประทานแจ้งว่าภายใน16นาฬิกาของวันนี้12ตุลาคมนะครับเขื่อนเจ้าพระยาจะทยอยปรับลดอัตราระบายน้ำจากอัตรา 2,000 จนเหลือ 1,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วก็จะคงอัตราดังกล่าวต่อเนื่องนะครับพร้อมติดตามสถานการณ์ฝนและน้ำจากตอนบนอย่างใกล้ชิดติดตามได้จากคุณชนาการเหลี่ยมทองครับ
4: เพจ Facebook กรมชลประทานโพสต์แจ้งการปรับลดการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาระบุว่า12ตุลาคม2569เวลา6นาฬิกาสถานี43เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทปริมาณน้ำไหลผ่านสถานี42นครสวรรค์ 1,824 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีปริมาณน้ำไหลผ่านแม่น้ำสะแกกลาง CT 19จังหวัดอุทัยธานี72ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอัตราการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยา 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีปรับลดการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาตั้งแต่เวลา 9 นาฬิกาของวันที่12ตุลาคม2569เป็นต้นไปโดยจะทยอยปรับลดการระบายน้ำจากอัตรา 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยปรับลงชั่วโมงละ15ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจนเหลืออัตรา 1,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีภายในเวลา 16 นาฬิกาของวันที่12ตุลาคม2569และจะยังคงอัตราดังกล่าวต่อเนื่องกรมชลประทานจะติดตามสถานการณ์ฝนและน้ำท่าจากพื้นที่ตอนบนอย่างใกล้ชิดพร้อมบริหารสถานการณ์น้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์และขอให้ทุกคนติดตามข้อมูลข่าวสารสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องชลาการเหลี่ยมทองรายงาน
3: ส่วนข่าวต่างประเทศนะครับเกิดเหตุน้ำป่าถล่มพื้นที่ทางตอนเหนือของเนปาลสร้างความเสียหายให้กับบ้านเรือนหลายสิบหลังนะครับแล้วก็มีผู้สูญหายอย่างน้อย5รายเจ้าหน้าที่เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยจุดที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดก็คือชุมชนที่ตั้งอยู่ตามแนวแม่น้ำบูดีกันดากีทางตอนเหนือของเนปาลส่งผลให้บ้านเรือนถูกน้ำพัดหายไปเกือบ40หลังนะครับแล้วก็มีผู้สูญหายไปกับกระแสน้ำอย่างน้อย5รายขณะเดียวกันนะครับกองทัพเนปาลใช้เฮลิคอปเตอร์และกำลังพลทางบกเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ติดค้างในพื้นที่ประสบภัยได้อย่างน้อย49คนขณะที่ทางการได้ประกาศเตือนและเร่งอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงไปยังพื้นที่ปลอดภัยแล้วนะครับไปที่ศูนย์บรรเทาภัยบรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่16ได้ระดมกำลังพลช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดราชบุรีและสมุทรสงครามทั้งบรรจุกระสอบทรายขนย้ายสิ่งของแจกจ่ายอาหารน้ำดื่มยาและถุงยังชีพพร้อมจัดตั้งกองบังคับการติดตามสถานการณ์เพื่อประสานการช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องติดตามจากคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์ครับ
5: ทหารมาแล้ว
6: ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่16ระดมกำลังพลเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดราชบุรีและจังหวัดสมุทรสงครามโดยมณฑลทหารบกที่16ลงพื้นที่เทศบาลตำบลหลักเมืองอำเภอเมืองราชบุรีบรรจุกระสอบทรายจำนวน350กระสอบขณะที่กองพันทหารช่างที่112เข้าช่วยขนย้ายสิ่งของทำความสะอาดฟื้นฟูสถานที่พร้อมแจกจ่ายอาหารน้ำดื่มยาและจัดเตรียมถุงยางชีพให้แก่ประชาชนในอำเภอดำเนินสะดวกนอกจากนี้กองพันทหารช่างที่602เข้าช่วยขนย้ายสิ่งของในตำบลคุ้งน้ำวนอำเภอเมืองราชบุรีส่วนกองพันทหารสื่อสารที่101ลงพื้นที่ตำบลบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามช่วยขนย้ายสิ่งของติดตามสถานการณ์น้ำท่วมและตรวจเยี่ยมศูนย์พะปิงทางนี้ได้จัดตั้งกองบังคับการติดตามสถานการณ์ณกองบัญชาการมณฑลทหารบกที่16เพื่อประสานงานและสนับสนุนการช่วยเหลือประชาชนให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและทั่วถึงศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่16พร้อมอยู่เคียงข้างประชาชนและให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มกำลังจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจของทหารนันทนันท์เรืองศิลป์รายงาน
7: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นาทีถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
3: 12 นาฬิกากลับมาติดตามข่าวกันอีกครั้งนะครับอภินันท์อภิบาลศรีสงข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกสนใจติดต่อโฆษณาโทร02-974-5720

ำพนางนะคะตัวแฟนว่าจังใดค่ะต่อเนื่องจากสาวฮักก็บอกว่าปีปรัชญาละจบแบบเท่ๆหนุ่มโจโยมนินนะคะและอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงยืนหนึ่งแม่นเขายืนเมาแม่นน้องนะช่วงนี้ยังอยู่ในช่วงของการเข้าพรรษาอยู่นะคะบางคนบอกว่างดเหล้าเข้าพรรษาเนี่ยใกล้จะออกพรรษาแล้ว3เดือนนะคะใครทำมาตลอดทั้งพรรษานะคุณผู้ฟังตลอด3เดือนนะคะสามารถที่จะงดเหล้าเข้าพรรษาได้พอออกพรรษาเสร็จงดต่อนะคะก็จะได้สุขภาพด้วยแล้วก็ประหยัดเงินในกระเป๋าไปตั้งเยอะแน่นะคะถือว่าเป็นสิ่งดีๆนะคะคุณผู้ฟังที่เกิดขึ้นนะคะในช่วง3เดือนนะคะเดือนนี้แล้วตุลาคมนะคะในช่วงสิ้นเดือน26ตุลาคมนะก็จะมีเทศกาลวันออกพรรษาด้วยนะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเทศกาลนะที่สร้างความคลึกคักคึกครื้นการท่องเที่ยวนะแล้วก็เม็ดเงินต่างๆนะที่ชาวไทยชาวต่างชาตินะพากันมาเที่ยวเมืองไทยในช่วงของเทศกาลออกพรรษาโดยเฉพาะฝั่งริมแม่น้ำโขงนะที่มีบั้งไฟพญานาคอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะอีกสักครู่นึงเดี๋ยวจะแวะไปคุยกับแฟนๆนะในแฟนเพจของเราลูกทุ่งรักไทย90ค่ะตอนนี้นะแหมแซวกันมาเรื่องของดีเจออยพกไหนะพกไหดองเพลงใช่เลยค่ะพกมาทั้งหมด4ใบนะดองเต็มเกือบทุกใบใครอยากโดนดองเพิ่มเชิญเลยนะคะอีก2นาทีไปคุยกันที่แฟนเพจของเราดีกว่า

0: อรดีค่ะยังเป็นอ้ายที่ฮักหลายมือนี่นะคะแหมวันนี้ก็เป็นหนึ่งวันนะที่สดใสนะคะพี่ดวงแก้วบอกว่าอยู่บ้านซักผ้าตากผ้าดีมากเลยนะพี่รุจิราค่ะคุมคนงานทำงานอยู่นะคะพรุ่งนี้ก็ไม่ได้หยุดยังเป็นวันทำงานของพี่รุจิราอยู่สู้ๆนะคะแล้วก็มีคุณพ่อน้องมีนแวะมาทักทายกันนะพี่ดวงใจค่ะพี่มาลีนะคะสวัสดีทุกคนนะคะพี่ดวงใจบอกว่าทำงานไม่ได้หยุดกับเขาเลยนะส่วนคุณเทิดเกี่ยวคุณเทิดเกี่ยวไม่ใช่เทิดเกี่ยวเทิดเกียรตินะคะคุณเทิดเกียรติเป็นผู้ใหญ่บ้านบอกว่าการเป็นผู้ใหญ่บ้านก็ไม่มีวันหยุดเลยครับนะโอ้โหทำงานเสียสละมากๆเลยทีเดียวนะดูแลลูกบ้านทุกคนอย่าลืมนะบอกลูกบ้านว่าฟัง90ลูกทุ่งรักไทยผ่านแอปช้างไทยออนไลน์ด้วยนะถ้าอยู่ที่จังหวัดกาฬสินธุ์นะคะพี่เล็กสโลกราแวะมาทักทายการสวัสดีพี่นันทิชาด้วยคุณแมวเหมียวเมียวเมียวมาแล้วค่ะคุณเอกบางบอนะวันนี้ฟังอยู่แถวเยาวราชบอกว่าชัดเจนดีนะคะโอ้โหไปถึงเยาวราชนี่ต้องหาอะไรเด็ดๆกินโดยเฉพาะช่วงนี้เทศกาลกินเจด้วยนะ
1: น้ำจิ้มแจ่วตราเจ๊เล็กเจ๊เล็กแจ่วเดียวจบ
0: นี่เลยนะส่วนใครที่แบบว่าชอบความแซ่บนะบอกเลยว่าน้ำจิ้มแจ่วตราเจ๊เล็กแจ่วเดียวจบเลยนะขวดนี้เนี่ยเป็นมะขามเคี้ยวเข้มข้นเปรี้ยวเค็มเผ็ดกำลังดีอร่อยง่ายๆแบบไม่ต้องลุ้นค่ะเทแล้วก็คลุกนะขวดเดียวนี่เอาอยู่ทุกเมนูเลยไม่ว่าจะเป็นจิ้มผัดหมักหรือคลุกนะก็เปลี่ยนมื้อธรรมดาให้อร่อยจัดจ้านขึ้นมาทันทีแวะได้เลยค่ะร้านสะดวกซื้อและซูเปอร์มาร์เก็ตใกล้บ้านคุณนะคะมองหาโลโก้แม่ค้าพายเรือสีส้มบนขวดให้ดีๆหยิบใส่ตะกร้าเลยบอกเลยว่าแซ่บมากไม่ว่าคุณจะกินกับอะไรก็ตามแต่คอหมูย่างชำๆหรือว่าไก่ทอดหนังกรอบๆแม้กระทั่งไข่ต้มนะคะก็ทำให้แบบรสชาติมันแบบแจ่มว้าวนะคะน้ำจิ้มแจ่วตราเจ๊เล็กอร่อยง่ายๆแจ่วเดียวจบเลยค่ะ
1: ลูกทุ่งสแควร์ซุปเปอร์โชว์
0: เมื่อวันที่4ตุลาคมนะคะหมอลำระดับตำนานระเบียบวาทศิลป์งานนำโดยพ่อเอ๊ะผักดีรวมถึงท็อปนรากรและเต้าหยองด้วยมาขึ้นเวทีลูกทุ่งสแควร์ของเรานะคะ
2: ท็อปนะครับผมท็อปนรากรน้องบีบุษกรเต้าหยองอยู่คนเดียวน้องแอมพิชยานะครับผม
3: สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องหนาห้าสุขุมสุขคนนะครับเด้อขออนุญาตยืมเพลงพี่ชายมาร้องวันนี้ครับ
2: พี่ชายทางไหน
3: ไอ้บอยสิริชัยครับผม

0: ชมบรรยากาศแบบนี้ได้เลยที่แฟนเพจลูกทุ่งสแควร์ของเราปักหมุดไว้บนสุดนะบันทึกการแสดงสดค่ะชมไปยาวๆนะคะประมาณ5ชั่วโมงได้นะคุณผู้ฟัง 5-6 ชั่วโมงชมไปยาวๆหรือว่าจะเลือกชมเป็นศิลปินก็ได้แต่ว่าบอกเลยว่าแต่ละศิลปินฝีมือเอนเตอร์เทนหน้าเวทีสุดยอดมากๆจริงๆกับคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์เจอกันครั้งหน้าปีหน้าเลยนะคะวันอาทิตย์ที่10มกราคมปี70ที่สเตเดียมวันค่ะ
1: ลูกทุ่งสแควร์ซุปเปอร์โชว
0: ์เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาลูกทุ่งฮอลิเดย์ของเรานะคะที่คุณผู้ฟังลงทะเบียนไว้ออยก็มีโทรไปหามาเปิดแผ่นป้ายหน้าไมค์ได้ไปกันเพียบเลยทีเดียวนะคะเปิดเจอคำว่าลูกทุ่งฮอลิเดย์ได้ไปเที่ยวฟรีถ้าเปิดแล้วไม่เจอคำว่าลูกทุ่งฮอลิเดย์ก็ต้องรอลุ้นเสาร์ต่อไปนะคะทุกคนที่อยากจะลงทะเบียนไปเที่ยวฟรีกับเราลูกทุ่งฮอลิเดย์13ธันวาคมนี้กับยาดมตราป่วยเซียนโทรมาลงทะเบียนตอนนี้ได้เลยแจ้งชื่อนามสกุลเบอร์โทรนะคะกับพี่บุ๋มค่ะ022807127นะคะง่ายๆเท่านี้แหละมีสิทธิ์ที่จะลุ้นเลยแต่ว่าทุกท่านที่ไปเที่ยวด้วยกันเนี่ยมันเป็นการเที่ยวที่แบบใช้การเดินเยอะนิดนึงเพราะฉะนั้นคนที่ไปต้องแข็งแรงนะเดินเหินสะดวกคล่องแคล่วนะคะเดินประมาณสักกิโลนึงแล้วไหวนะเพราะว่าดีเจเราไม่ค่อยไหวนะเดี๋ยวจะให้แฟนๆเนี่ยช่วยกันพยุงดีเจนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะตลอดทั้งทริปเรามียาดมตราป้วยเซียนใช้ดมใช้ถ่าในหลอดเดียวกัน
2: ใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกัน
0: อยู่กันมายาวนาน90ปีแล้วแล้วก็ได้ความภาคภูมิใจนะคะเพราะว่าได้มาตรฐานระดับโลกยาวนานกว่า30ปี GMP PIX นั่นเองค่ะเริ่มมาตั้งแต่2479นะจากร้านขายสมุนไพรย่านเยาวราชแล้วก็พัฒนากลายเป็นโรงงานค่ะที่ได้รับรองคุณภาพมาตรฐานสากล นะคะ Facebook Fanpage ป่วยเซียน TikTok ป่วยเซียน Official TH YouTube ป่วยเซียน Official ติดตามข่าวสารดีๆจากป่วยเซียนได้เลยค่ะ
1: แอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ฟังได้ทั้ง90ลูกทุ่งรักไทยและอีสาน FM เสียงชัดใสฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกโหลดฟรีทุกระบบโหลดเลย
3: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจิวเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: คนแบกกุ้งน้ำปลาแท้ซัพพอร์ตให้ทุกมื้อหอมกลมกล่อมมีเค็มโดด
5: หอมจัง
6: หอมกลมกล่อมไม่เค็มโดด
7: คนแบกกุ้งยังไงก็รอดครับพี่เก่ง
8: น้ำปลาแท้ตาคนแบกกุ้ง
9: รู้ด้วยอาบะเช่มีเม็ดอมสมุนไพรรสมะขามว่า
10: I love Apache
11: หาซื้อได้ที่ร้านขายยาและ7-Eleven
12: ยาดมปลาไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตาไผ่คู่
3: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจิวเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
13: เมื่อเช้าบ่นว่าตื่นสายทำไมผมยังเป๊ะอยู่เลยอ่ะ
14: เดี๋ยวนี้มีตัวช่วยละสิแคบิลชุดเคราติน
13: ใช้แคบิลชุดเคราตินชุดเดียวผมสวยจัดทรงง่ายขนาดนี้เลยหรอ
14: เริ่มตั้งแต่แชมพูทรีทเมนต์ลีฟออนเซรั่มและซิลกี้แคบิลชุดเคราตินชุดเดียวเอาอยู
13: ่ไม่ต้องเข้าร้านทำผมเสียเงินแพงๆอีกแล้วสินะเดี๋ยวไปลองซื้อมาใช้บ้างดีกว่าย
1: ืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลเคราติน90 90 super request

0: ถ้าเกิดมัวแต่คุยกับคนไม่โสดเนี่ยแล้วเมื่อไหร่จะได้คุยกับคนโสดสักทีหญิงลีศรีจุมพลนะคะรอสายคนโสดค่ะต่อเนื่องจากป่าเมียมาเลยเพลงสุดฮิตจากแคทอารยาจ้า90 Super Request
1: ยิ่งเที่ยวยิ่งรัก
2: วัดอนงคารามวรวิหารเป็นวัดที่สร้างในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นเดิมชื่อว่าวัดน้อยขำแถมสถาปัตยกรรมที่สำคัญคือพระอุโบสถโดดเด่นด้วยลวดลายปูนปั้นประดับที่หน้าบันและซุ้มประตูหน้าต่างซึ่งได้รับการยกย่องว่ามีความวิจิตรงดงามมากพระวิหารประดิษฐานพระพุทธจุลนาถและพระพุทธมังคโลและตู้พระไตรปิฎกนับเป็นศิลปะวัตถุที่งดงามด้วยฝีมือของช่างในสมัยอยุธยาตอนปลายผู้ร่วมทริปทุกท่านจะได้รับเสื้อและกระเป๋ายิ่งเที่ยวยิ่งรักออกแบบเป็นพิเศษเป็นที่ระลึกแล้วพบกันนะครับ
3: ยิ่งเที่ยวยิ่งรักไหว้พระคลองสารเยี่ยมบ้านสมเด็จย่าพบกันวันอาทิตย์ที่25ตุลาคมนี้สนับสนุนโดยยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคร์บิวเคราตินห้าม้าโอสถผู้จำหน่ายยาสมุนไพรซอฟเฟลกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียดชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นผลิตภัณฑ์สเนคแบรนด์คูลิ่งมิสต์

0: ไอและขับเสมหะทานง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งตรา
1: ไอยารา
2: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจำเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: อัปเดตจุดเช็คอินสายมูสุดฮิตใกล้กรุงต้องที่นี่เลยพระเจดีย์กลางน้ำแลนด์มาร์คคู่บ้านคู่เมืองสมุทรปราการศูนย์รวมจิตใจที่ชาวบ้านศรัทธามาขอพรให้ชีวิตร่มเย็นเป็นสุขแคล้วคลาดปลอดภัยแถมได้สัมผัสบรรยากาศและเรื่องราวของสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ด้วยนะจัดเต็มสิริมงคลให้ชีวิตได้ทั้งความมูได้ทั้งความรู้ในที่เดียว Finding the New Chapter โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
2: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: ช็อปสนุกช็อปสบายช้างไทยช้อปปิ้ง
5: ช้างไทยช้อปปิ้งของเรานะคุณผู้ฟังวันนี้แนะนำสบู่ซาเน่เสน่ห์แห่งผิวพรรณนะคะเป็นสบู่ที่หลายคนใช้นะคะแล้วก็บอกต่อแล้วก็ซื้อซ้ำด้วยนะบางคนนี่เมาไปเป็นโลโลเลยทีเดียวสบู่ซาเน่หอมกลิ่นน้ำนมข้าวนะคะรวมถึงมีไฮยาลูรอนมีกลูตาไทโอนดูแลผิวพรรณนะคะให้นุ่มนวลอิ่มฟูนุ่มเด้งกันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ทำความสะอาดได้ล้ำลึกค่ะผิวกระจ่างใสกระตุ้นการสร้างเซลล์ผิวใหม่ใครอยากลองตอนนี้ก้อนละ129 บาทนะคะถ้าซื้อแบบ12ก้อน800บาทเท่านั้นเองสบู่ซาเน่ช้างไทยช้อปปิ้งของเราโทรเบอร์นี้ได้เลยค่ะ0923524648ค่ะ1ชั่วโมงต่อจากนี้ฟังเพลงเพราะๆ

านแอปสร้างไทยออนไลน์นะคะใครยังไม่โหลดก็โหลดได้เลยและบ่ายโมงอยู่ต่อกับดีเจดองพรุ่งนี้เจอกัน8โมงเช้าขอบคุณแฟนรายการทุกคนที่น่ารักนะคะเพลงที่ขอมาดองไว้ในหายเป็นอย่างดีดูแลสุขภาพกันด้วยในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงแบบนี้นะด้วยความเป็นห่วงค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 เมกะเฮิรตซ์วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกสนใจติดต่อโฆษณาโทร02-974-57

บ่ายโมง24นาทีครับได้เวลาทักทายแล้วก็ได้เวลาพูดคุยเปิดเพลงเพราะๆให้กับชาว90ลูกทุ่งรักไทยได้ฟังกันอีกรอบหนึ่งในช่วงเวลาของดองนะครับรายงานตัวกันสวัสดีคุณผู้ฟังครับดองอยู่ที่นี่เรียบร้อย90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกบ่ายโมงกว่าๆในช่วงของวันจันทร์เริ่มต้นสัปดาห์ใหม่กันนะครับเริ่มต้นในวันจันทร์สัปดาห์นี้12ตุลาคมนะครับทำงานกัน1วันก่อนที่พรุ่งนี้จะเป็นวันหยุดอีก1วันนะครับก็คือวันที่13ตุลาคมนั่นเองก็ถือว่าเป็นอีก1วันสำคัญเลยสำหรับคนไทยทุกๆคนนะครับกับวันนวมินทรมหาราชนั่นเองนะครับซึ่งก็ทำให้หลายคนได้หยุดในวันพรุ่งนี้ด้วยบางคนอาจจะมีวันลาเหลือใช้วันลาวันนี้วันหยุดไปอีก1วันก็ถือว่าได้หยุด4วันเต็มๆเลยนะครับเดือนที่แล้วกันยายนนี่ไม่มีวันหยุดเลยมาเดือนนี้ก็มีวันหยุด2วันด้วยกันเดี๋ยวศุกร์หน้าก็จะได้หยุดอีก1วันนะครับแต่เอาว่าเมื่อจะเป็นวันหยุดวันไหนวันอะไรก็ตามเสียงลูกทุ่งนักไทยก็ยังคงมีเพลงให้คุณได้ฟังกันตลอดทั้งวัน24ชั่วโมงด้วยผมเริ่มต้นด้วย4เพลงดังเพราะฮิต 100% สำหรับช่วงบ่ายวันนี้ครับพี่ต่ายอรทัยท่าดิฟ้าบันให้ครับพี่นางสิริพรอภัยพงศ์กับแพ้ใจคนดีแอนอรดียังเป็นอ้ายที่ฮักหลายมื้อนี้ครับมินตราอินทิราเมื่อสักครู่นี้ขอปรึกษาเธอแน่ครับแต่วันนี้อยากฟังเพลงไหนไม่ต้องปรึกษาครับส่งรายชื่อเพลงมาได้เลยดีกว่า2ช่องทางนะครับสำหรับที่คุณฟังจะช่วยกันเลือกเพลงช่วยกันทำให้90ลูกทุ่งนักไทยเนี่ยปีเพลงเพราะตลอดทั้งวันเลย02-280-7127หรือว่า SMS ก็ได้4689990วันนี้เริ่มต้นวันจันทร์ครับก็ขอให้เริ่มต้นสิ่งดีๆแล้วกันแล้วก็รู้สึกวันนี้จะเริ่มต้นด้วยแสงแดดที่ร้อนแรงขอให้มันสดใสตลอดแบบนี้ไปตลอดทั้งสัปดาห์

0: ื่อเพลงน่าจะเหมาะกับชื่อวันนะครับเพราะวันนี้วันจันทร์ก็มันน่าจะใกล้เคียงกันจันทร์ทะลุหลังคาครับแม็กวัชรพลเข้าสารแลนด์ครับก่อนหน้านั้นมีเป้วิรศักดิ์กับลาบูแก้มอำลำนะครับไปอยู่ด้วยกันวันนี้บรรยากาศเป็นยังไงบ้างก็เล่าสู่กันฟังได้อย่างที่บอกแสงแดดสดใสเลยถือว่าเป็นการเริ่มต้นสัปดาห์ที่ดีแล้วกันนะหลังจากที่ช่วงที่ผ่านมามีฝนเยอะเหลือเกิน
1: สบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวัน
0: ช่วงนี้ครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฝนตกหรือว่าบางวันนี้อาจจะแดดร้อนแดดออกนะครับแล้วบางทีอาจจะทำให้เสื่อมเสื้อผ้าที่อับชื้นเปียกไปด้วยเหงื่อหรือว่าเปียกไปด้วยฝนนะครับเป็นสาเหตุของอาการคันยุบยิบครับลองนี่ได้เลยกับสบู่ไมด้าตัวช่วยลดอาการคันกวนใจเพราะว่าสบู่ไมด้าก็มีส่วนผสมของซัลเฟอร์ 2.5% ครับที่มีคุณสมบัติช่วยลดการสะสมของแบคทีเรียและก็เชื้อราที่เป็นสาเหตุของอาการคันที่ระคายเคืองผิวหนังนะครับก็สบู่ไมด้าที่ใช้ได้ทุกวันกับทั้งผิวหน้าและผิวกายนะครับผิวไม่เขามีน้ำมันมะพร้าวช่วยให้ผิวชุ่มชื้นอีกด้วยนะครับหาซื้อก็ง่ายครับร้านขายยาชั้นนำทั่วไปช่องทางออนไลน์ก็ได้ Shopee TikTok นะครับแค่พิมพ์คำว่า Best Health ก็ไปหาซื้อมาใช้กันได้เลย
1: เพลงฮิตที่คิดถึง90ลูกทุ่งรักไทย

0: ช่วงเวลาของเพลงฮิตที่คิดถึงครับก็คิดถึงเพลงนี้ขึ้นมาพอดีเลยไม่ได้ฟังนานมากครับโชว์เบอร์ไม่โชว์ใจนั้นจัดดวงจันทร์สุวรรณีครับเพลงฮิตที่คิดถึงในชั่วโมงนี้ครับ
1: เพลงฮิตที่คิดถึง90ลูกทุ่งรักไทยลูกทุ่งฮอลิเดย์ทริปเปิดประตูประวัติศาสตร์ตามรอยศิลป์แห่งสยาม13ธันวาคมนี้กับยาดมตราโป๊ยเซียนลงทะเบียนโทรเลย02-280-7127
0: เตรียมตัวไปเที่ยวกันดีกว่าครับแล้วก็ไปเที่ยวฟรีด้วยเพราะว่า90ลูกทุ่งรักไทยแล้วก็ยาดมตราโป๊ยเซียนครับจัดทริปสุดพิเศษกับลูกทุ่งฮอลิเดย์โป๊ยเซียนเปิดประตูประวัติศาสตร์ตามรอยศิลป์แห่งสยามจำนวน32รางวัล32ที่นั่งครับพาไปเที่ยวกันในวันอาทิตย์ที่13ธันวาคมนะครับที่อยุธยาแล้วก็ที่ลพบุรีนะครับอย่าไปเที่ยวง่ายๆเลยครับโทรมาลงทะเบียนก่อนได้เลย02-280-7127ครับโทรมาแจ้งชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์ครับเสร็จแล้วไปที่ Facebook Fanpage ลูกทุ่งรักไทย90นะครับไปหาโพสต์ปักหมุดกิจกรรมยาดมตราโป๊ยเซียนแล้วก็พิมพ์คำว่ายาดมตราโป๊ยเซียนใต้โพสต์ปักหมุดนี้นะครับแล้วทุกวันเสาร์ช่วงของดีเจออยก็รอลุ้นให้ดีเจออยโทรกลับนะครับเพื่อที่จะลุ้นเป็นผู้โชคดีไปเที่ยวฟรีทริปนี้กันกับลูกทุ่งฮอลิเดย์โป๊ยเซียน
1: 90ลูกทุ่งรักไทยดังเพราะฮิต 100%
2: เทสอลาวชาวรสชาติความสุขจากการเดินทางท่องเที่ยวมีเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยที่ดอกบัวนับหมื่นดอกกลายเป็นสัญลักษณ์แห่งศรัทธาของผู้คนสัมผัสเสน่ห์ของประเพณีรับบัวแห่งอำเภอบางพลีหรือที่ชาวบ้านเรียกกันติดปากว่าประเพณีโยนบัวซึ่งถือเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาแต่โบราณจนถูกยกให้เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติร่วมชมขบวนเรือหลวงพ่อโตที่ตกแต่งอย่างวิจิตรการตาล่องไปตามลำน้ำคลองบางพลีพร้อมร่วมโยนดอกบัวซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์แห่งความบริสุทธิ์และความดีงามลงสู่เรือเพื่อแสดงความเคารพบูชาและขอพรอันเป็นสิริมงคลให้ชีวิตท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มและเสน่ห์ของวิถีชุมชนริมสองฝั่งคลองเปิดมุมมองใหม่ไปสมุทรปราการFinding the new chapter โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
3: ลุยเพื่อครอบครัวคน OT ลุยเพื่อสังคมคน OT เครื่องดื่ม OT ผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์ลิงกาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคน OT ต้อง OT ขวดใหญ่10บาท
4: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัทชูเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: ลุยเพื่อครอบครัวคน OT ลุยเพื่อสังคมคน OT เครื่องดื่ม OT ผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์ลิงกาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคน OT ต้อง OT ขวดใหญ่10
5: ยาดมตราโป๊ยเซียนใช้ดมยาดมตราโป๊ยเซียนใช้ทายาดมตราโป๊ยเซียนใช้ดม

0: พิมพ์เสนน้ำตราโปยเซียน
1: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556
2: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจิวเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: เพื่อส่วนโลกอุดรพร้อมแล้วเด้อครั้งแรกของโลกบนพื้นที่ชุ่มน้ำพบกับสวนดอกไม้พืชพันธุ์นานาชาติสัมผัสวิถีชีวิตศิลปะและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวในแนวคิด Diversity of Life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ติดตามช่องทางการซื้อบัตรได้ที่เว็บไซต์อุดรธานี Expo 2026จัดโดยกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีและทีเซ็ป
4: ครีมโทนัฟมีตัวยาโทนัฟเท็ดใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟ
5: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: มวลๆฟ้อนๆกันไปครับเนกนฤพลเวียงนฤมลนะครับพี่เกือบอ่านชื่อผิดนะเนี่ยจะเป็นเนกนฤมลซะอย่างนั้นนะเพลงใหม่ครับช่วงเวลาของเพลงฮิตไม่ใช่เพลงฮิตลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอเวียงนฤมลแล้วก็เนกนฤพลครับกับเต้ยโศกให้โลกฟ้อน
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอสุดยอดน้ำมันงาดำรำข้าวสุภาพโอสถอยู่คู่คนไทยกว่า70ปี
0: ดูแลสุขภาพกันดีกว่าครับใส่ใจสุขภาพกันกับน้ำมันงาดำรำข้าวสุภาพโอสถครับต้องบอกว่าเป็นคู่หูที่เอาไว้ดูแลสุขภาพเลยนะครับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากธรรมชาติลดอาการปวดข้อปวดเข่านะครับมาในรูปแบบของเม็ดซอฟเจลรับประทานง่ายซึ่งดารานักแสดงที่เรารู้จักกันนะครับเป็นอย่างดีอย่างไม่อิดดวงใจไทยการครับพบเจอปัญหาปวดข้อปวดเข่าครับจนมาเจอน้ำมันงาดำรำข้าวสุภาพโอสถไม่อิดกินจริงจนมั่นใจแล้วก็มาเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับสุภาพโอสถอย่างยาวนานครับซึ่งสำหรับใครที่อยากจะดูแลตัวเองอยากจะซื้อฝากคนที่คุณรักอยากจะลองรับประธานการตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษมาแล้วให้กับเฉพาะชา90ลูกทุ่งรักไทยเท่านั้นนะครับโปรชุดทดลอง2กระปุกครับทานได้1เดือนปกติ700พิเศษเหลือเพียง390บาทนะครับโปรชุดขายดี7กระปุกปกติ 2,450 นะครับเหลือเพียง 1,090 บาทเท่านั้นแล้วก็ชุดนี้เนี่ยแถมฟรีกระเป๋าสวยๆอีก1ใบจากสุภาพโอสถด้วยครับโทรเลยวันนี้ครับ0626671909แล้วโทรตอนนี้เนี่ยจะได้รับส่วนลดเพิ่มเติมอีก 10% ด้วยย้ำเบอร์อีกครั้งหนึ่งให้โทรกันครับ062-667-1909เริ่มต้นง่ายๆดูแลสุขภาพวันละ2แคปซูลครับลดอาการปวดข้อปวดเข่ากับน้ำมันงาดำรำข้าวสุภาพโอสถอยู่คู่คนไทยมากว่า70ปี
1: 90ลูกทุ่งรักไทย
2: พ่อๆเข้าบ้านมาดูไฟให้หน่อยเปิดไม่ติด
3: ได้จ้า
4: คำว่าบ้านไม่ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนก็กลับมาสู่ความอบอุ่นที่คุณเคยได้อยู่เสมอวันเวลาอาจเปลี่ยนแต่จิตใจไม่เคยเปลี่ยนตราใบห่อสมุนไพรไทยกลางใจบ้าน
5: น้ำจิ้มแจ่วเจ๊เล็กน้ำจิ้มแจ่วเจ๊เล็กจับเมนูจิ้มผัดหมักคลุกก็อร่อยง่ายๆด้วยน้ำจิ้มแจ่วเจ๊เล็กน้ำจิ้มแจ่วเจ๊เล็กแจ่วเดียวจบเจ๊เล็กโลโก้แม่ค้าพายเรือสีส้มฝาส้มหาซื้อได้แล้วที่บิ๊กซีโลตัสซีเจมอลโกโฮเซลช็อปซูเปอร์มาร์เก็ตและร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: พ่อๆเข้าบ้านมาดูไฟให้หน่อยเปิดไม่ติด
3: ได้จ้า
4: คำว่าบ้านไม่ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนก็กลับมาสู่ความอบอุ่นที่คุณเคยได้อยู่เสมอวันเวลาอาจเปลี่ยนแต่จิตใจไม่เคยเปลี่ยนตราใบห่อสมุนไพรไทยกลางใจบ้าน
6: จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงบ้างยะ
7: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
6: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอะ
7: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
6: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
8: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
9: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
10: ดียังไงหรอ
9: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
10: โหดีจัง
9: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
11: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลพุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเตร็กซ์ครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
12: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อราม
13: ูแบบไม่ซ้ำใครต้องไปสมุทรปราการกับเส้นทางมูเรียกทรัพย์ด้วยพลังวานอนพลังพยักเริ่มที่วัดบางพลีน้อยไหว้รูปปั้นพญาวานอนเสริมเมตตามหานิยมให้การงานราบรื่นการเงินรุ่งเรืองต่อด้วยวัดปานประสิทธารามไหว้รูปปั้นพญาเสือเสริมพลังบารมีใครเห็นก็น่าเกรงขามสองวัดสองพลังเลือกมูได้ตามสไตล์คุณเปิดมุมมองใหม่ไปสมุทรปราการ Finding the New Chapter โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
14: แก้ลมวิงเวียนศีรษะคิดถึงเชอร์เอมยาดมสมุนไพรหอมเย็นอยากหอมสมุนไพรต้องคิดถึงเชอร์เอมยาดมสมุนไพรตราเชอร์เอมยาดมหลอดขาวฝาเขียวยาดมสมุนไพรตราเชอร์เอมผลิตจากสมุนไพรสมุนไพรสมุนไพรสมุนไพรจริงจริงจริงหาซื้อได้ตามร้านขายยาและร้านค้าทั่วประเทศ

ก็จักรพันธ์ครับกับในงานในช่วงจ่ายสารภาพที่พี่เล็กถามหาเข้ามาก็หยิบมาให้ได้ฟังกันท้ายๆชั่วโมงแรกเท่านั้นเองนะครับยังคงอยู่ด้วยกันต่อจนถึง4 โมงเย็นเลยแล้วเดี๋ยว

0: ก็จักรพันธ์ครับกับงานในช่วงจ่ายสารภาพที่พี่เล็กถามหาเข้ามาก็หยิบมาให้ได้ฟังกันท้ายๆชั่วโมงแรกเท่านั้นเองนะครับยังคงอยู่ด้วยกันต่อจนถึง4โมงเย็นเลยแล้วเดี๋ยวช่วงสแควร์ครั้งต่อไปก็เจอกันในช่วงต้นปีหน้าเลยนะมกราคมใครคิดถึงลูกทุ่งสแควร์เดี๋ยวไปเจอกันนะครับ
1: น้องแอมพิชญานะครับผม
2: สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องหนาฮานสุขุมสุขุมนะครับเด้อขออนุญาตยืมเพลงพี่ชายมาร้องวันนี้ครับ
1: พี่ชายทางไหน
2: ไอ้บอยสิริชัยครับผม

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับสรมนธรรมรัตน์ค่ะเอกนิติชู3แนวทางใช้ AI เพิ่มผลิตภาพสร้างงานใหม่และกระจายโอกาสให้คนไทยเผยร้านค้ารายย่อยเกือบ1ล้านแห่งใช้ AI ช่วยบริหารธุรกิจสักครู่มาติดตามค่ะ
1: สนับสนุนโดยสบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะอะไรดี

0: ดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: เอาละครับคุณผู้ฟังเพลงต่อไปเป็นเพลงใหม่มาแรงสุดๆใครที่เป็นสายใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้น

0: ความคุ้มติดชาร์จเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ศูนย์เชลล์เฮลิพลัสในปั๊มเชลล์วันนี้ใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นคุ้มค่าเปลี่ยนเลย
1: เคยคิดชีวิตหลังเกษียณไว้บ้างไหมอยากทำอะไร
2: อยากมีที่ดินสักแปลงไว้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีรายได้พึ่งพาตัวเอง
1: มาเตรียมพร้อมกัน
3: สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์ของธ.ก.ส.วงเงินกู้สูงสุด8ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผ่อนนาน20ปีสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอายุตั้งแต่40ถึง59ปีขอสินเชื่อที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2572สอบถามโทร02-555-0555กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: สนับสนุนโดย
5: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
6: เอกนิติชู3แนวทางใช้ AI เพิ่มผลิตภาพสร้างงานใหม่และกระจายโอกาสให้คนไทยเผยร้านค้ารายย่อยเกือบ1ล้านแห่งใช้ AI ช่วยบริหารธุรกิจพร้อมเดินหน้าพัฒนาทักษะแรงงานและลดต้นทุนเทคโนโลยีคุณมาวินพานุรักษ์รายงานค่ะ
7: นายเอกนิตินิติพันธ์ประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวในงานการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569ว่าประเทศไทยมุ่งใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เพื่อประสิทธิภาพการทำงานสร้างงานใหม่และกระจายโอกาสให้ประชาชนผ่าน3แนวทางได้แก่ AI in all all in AI และ AI for allแนวทางแรกนำ AI ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจโดยมีแอปพลิเคชันนกกระซิบผู้ช่วย AI ที่ช่วยร้านค้ารายย่อยบริหารสต็อกและคำนวณกำไรปัจจุบันมีร้านค้าใช้งานเกือบ1ล้านแห่งแนวทางที่2พัฒนาทักษะแรงงานให้ตรงกับความต้องการของนักลงทุนรองรับการลงทุนในศูนย์ข้อมูลเซมิคอนดักเตอร์และบริการคลาวด์พร้อมลดต้นทุน AI เพื่อให้ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสตาร์ทอัพและมหาวิทยาลัยเข้าถึงเทคโนโลยีได้มากขึ้นส่วนแนวทางที่3มุ่งให้ประชาชนทุกกลุ่มได้รับประโยชน์จาก AI ผ่านการเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อจัดการช่วยเหลือให้ตรงจุดทั้งการสนับสนุนรายได้การฝึกทักษะใหม่และการเข้าถึงสินเชื่อพร้อมย้ำว่าไทยพร้อมร่วมมือกับธนาคารโลกและองค์กรระหว่างประเทศผลักดันการใช้ AI อย่างมีความรับผิดชอบควบคู่กับการป้องกันการหลอกลวงทางออนไลน์และสื่อปลอมที่สร้างด้วย AI เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์และไม่ถูกทิ้งไว้ข้างหลังมาวินพานุรัตน์รายงาน
6: ศูนย์แถลงข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยเผยลลิดาเผยเขื่อนเจ้าพระยาลดระบายน้ำเหลือ 1,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่อยุธยาน้ำเริ่มลดส่วนกรุงเทพมหานครถนนท่วม1จุดใต้สะพานคลอง3วาระดับ 10-15 เซนติเมตรรถต้องเพิ่มความระมัดระวังคลาดเคลียร์พื้นที่จบภายในสัปดาห์นี้คุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
8: นางสาวลลิดาเพื่อวิวัฒนารองโฆษกรัฐบาลเปิดเผยผ่านศูนย์แถลงข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยถึงสถานการณ์น้ำในปัจจุบันว่าขณะนี้รัฐบาลได้ส่งสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทช.และกระทรวงมหาดไทยเข้าไปบริหารจัดการน้ำที่ประตูระบายน้ำคลอง12เพื่อให้ประชาชนได้รับความช่วยเหลืออย่างเร็วที่สุดส่วนสถานการณ์น้ำสัปดาห์นี้น้ำที่ผ่านเขื่อนเจ้าพระยาจาก 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีลดลงเหลือ 1,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีรวมไปถึงเขื่อนป่าสักและเขื่อนพระรามลดการระบายน้ำลงทำให้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาระดับน้ำลดลงตามลำดับส่วนภาคตะวันตกที่จังหวัดเพชรบุรีมีฝนตกท้ายเขื่อนเป็นส่วนมากน้ำที่ท่วมลงมาเป็นน้ำหลากส่วนที่กาญจนบุรีและลุ่มน้ำแม่กลองการระบายน้ำจากเดิมทำให้บางจุดมีน้ำล้นตลิ่งแต่ปริมาณฝนในพื้นที่ไม่ได้มากเท่ากับรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาและในส่วนของภาคตะวันออกเหลือเพียงอำเภอบางประกงที่น้ำลงช้าเพราะมีปัจจัยน้ำทะเลหนุนซึ่งกรมชลประทานและกองทัพเรือได้ติดตั้งเครื่องผักดันน้ำในอนาคตจะมีแผนระยะยาวคือโครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างรวมไปถึงโครงการคลองระบายน้ำหลักชัยนาทป่าสักอ่าวไทยในพื้นที่ภาคใต้ขอให้ระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากส่วนพื้นที่กรุงเทพมหานครวันนี้ยังมีถนนที่มีน้ำท่วม1จุดที่บริเวณใต้สะพานคลองสามวามีน้ำท่วมประมาณ 10-15 เซนติเมตรโดยรถจะต้องเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรไปมาคาดว่าจะเคลียร์พื้นที่จบภายในสัปดาห์นี้และในขณะนี้ทางกทมก็ได้ทำการเคลียร์ขยะหลังน้ำท่วมแล้วอยู่ที่ดาภูคำนวณรายงานค่ะ
6: ปิดท้ายที่อัปเดตเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมประกันสังคมก้าวหน้านับแล้ว 6,299,056 คะแนนณเวลา 12:30 นาทีอันดับ1ผู้แทนฝ่ายนายจ้างสลารินเรืองปัญญาวุฒิอยู่ที่ 8,273 คะแนนส่วนอันดับ1ผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนธนพงษ์เชื้อเมืองพานอยู่ที่ 845,958 คะแนน
4: ดให้เยอะในเรื่องงานแต่อย่าใส่ใจในเรื่องที่ไม่เข้าท่าและอย่าเสียเวลากับเรื่องที่ไม่พัฒนาความคิดและจิตใจศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
6: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.สรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
9: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกสนใจติดต่อโฆษณาโทร02-974-5720

คึกคักคึกคักครับเริ่มต้นในชั่วโมงนี้บ่าย2โมงกับอีก25นาทีครับนี่คือชาวดาวสุกิจากับใหญ่แล้มก่อนหน้านั้นมีจินตราภูรอดกับเต่างอยครับแล้วก็มีในส่วนของBNK48 กับโดดดีดงนะครับแล้วก็รวมจนไปถึงเอิ้นขวัญวรัญญาเพลงแรกเลยบอกกล้าบอกครูแต่หนูกล้าบอกอ้ายอยู่ด้วยกันในชั่วโมงที่2นะครับกับบรรยากาศวันจันทร์วันนี้รถอาจจะแบบว่าเบาบางไม่ได้เยอะมากสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าแน่นอนว่าเขาขอความร่วมมือในส่วนของส่วนทางราชการที่อาจจะมาทำงานกันไม่ได้เยอะเพราะว่ามีการประชุม World Bank ที่ประเทศไทยนะครับก็เขาก็ต้องการความสะดวกสบายในการที่จะเดินรถแล้วก็ไม่ให้รถติดมากรวมถึงแน่นอนหลายๆคนอาจจะต้องเดินทางมาทำงานกันแล้วอาจจะแบบว่าเจอเรื่องของรถติดอาจจะทำให้เสียเวลาในการเดินทางได้เขาก็เลยขอความร่วมมือในส่วนของภาครัฐบางพื้นที่ที่ให้หยุดกันเพราะว่ามีการประชุม World Bank กันอยู่นะครับซึ่งวันนี้ก็ยังประชุมกันอยู่นะเห็นเขาบอกว่าพื้นที่ที่อาจจะต้องแบบว่าหลีกเลี่ยงนิดนึงเพราะว่ารถจะติดเนี่ยก็แถวๆพระราม4นะครับแถวๆรัชดานะครับแล้วก็แถวๆบริเวณในเมืองอาจจะรถเยอะนิดนึงนะครับเพราะว่ามีการประชุม World Bank กันอยู่ด้วยนะครับใครจะผ่านแถวนั้นก็เผื่อเวลานิดนึงก็แล้วกันนะครับส่วนชั่วโมงนี้อยู่ด้วยกันต่อครับแล้วก็ฟังกันเพลงกันได้ทั้ง2ช่องทางเลยทั้งทาง FM 90แล้วก็แอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์แล้วก็เพิ่มเติมเพลงได้เพลงไหนที่อยากจะฟังจัดมาเลยนะครับ02-280-7127และ SMS 4689990อ่ะมาถึงหนึ่งงานนี้ดีกว่าจากสาวปลายกนกพรแหมเมื่อวันงานลูกทุ่งสแควร์นี่ก็มาฝากเพลงเอาไว้ฮิตๆทั้งนั้นเลยแล้วก็แฟนๆต้อนรับเป็นอย่างดีเลยนี่คือปลายกนกพรกับบอกคืนแล้วเนาะ

0: ยุกิไฮต้องทำครับกับลมสาคนหลายใจและก่อนหน้านั้นปลายกนกพรบอกคืนแล้วเนาะอย่างที่บอกครับปลายกนกพรก็มาที่เวทีลูกทุ่งสแควร์ในครั้งล่าสุดด้วยใครอยากกลับไปดูภาพความประทับใจอีกครั้งหนึ่งก็สามารถไปดูกันได้นะครับที่ช่อง YouTube ได้เลยพิมพ์คำว่าลูกทุ่งสแควร์แล้วเดี๋ยวก็จะเจอเลยกับคอนเสิร์ตลูกทุ่งที่ทุกคนรอคอย
1: ทรีทเมนต์บำรุงผมกรีนไบโอท้าให้หลอกยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ทรีทเมนต์ผมดีๆแบบนี้ครับทั้งกรีนไบโอเลยยอดขายถล่มทลาย300ล้านซองครับสำหรับคนที่มีปัญหาผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังผมช็อตครับกับกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมทรีทเมนต์ผมถูกและดี2สีน้ำเงินสุดฮิตครับผสาน3พลังสารสกัดธรรมชาติจากเคราตินรังไหมและน้ำมันดอกทานตะวันนะครับเนื้อทรีทเมนต์เข้มข้นกลิ่นหอมใช้ง่ายหมักบำรุงหลังสระผมทิ้งไว้ 2-5 นาทีแล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาดผมสวยนุ่นลื่นเงางามมีน้ำหนักราวกับทำสปาผมนะครับโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้นหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศและสำหรับใครที่มีชื่นชอบการทำผมสีผมนะครับอยากให้สีผมเนี่ยดูสวยสดใสไม่เฟดไวพร้อมฟื้นบำรุงผมแห้งเสียจากการทำเคมีก็แนะนำทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอสูตรโกซองสีส้มทองและต้องมีสีน้ำเงินหน้าซองเท่านั้น

0: งานจากเมนทอลครับกับหนึ่งงานในช่วงแม่ดอกพยอมนะครับตอนนี้ผมมีเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากกันนะครับนายชัดชัยสิริไลครับผู้จัดการธกส.ได้เปิดเผยว่าธกส.ในฐานะสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐนะครับมีความภาคภูมิใจและพร้อมสนับสนุนภารกิจของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพงานประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกในปี2569เวทีเศรษฐกิจและการเงินระดับโลกที่มุ่งเน้นการพัฒนาโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลางควบคู่กับการสร้างภูมิคุ้มกันและความเข้มแข็งทางธุรกิจซึ่งสอดรับโดยตรงกับวิสัยทัศน์และภารกิจของธกส.ในการเป็นธนาคารพัฒนาชนบทที่ยั่งยืนครับโดยการประชุมดังกล่าวจะจัดขึ้นที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569มีผู้นำทางด้านการเงินการคลังจาก191ประเทศจำนวนกว่า 15,000 คนเข้าร่วมการประชุมและในการประชุมนะครับขออภัยในการเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมในครั้งนี้กระทรวงการคลังได้สนับสนุนการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนจากเกษตรกรลูกค้าที่ธกส.ได้เข้าไปสนับสนุนการยกระดับและสร้างมูลค่าเพิ่มไปจัดแสดงให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมภายในงานได้ร่วมชมและเลือกซื้อกลับไปเป็นของฝากด้วยสำหรับผู้ที่สนใจผลิตภัณฑ์สินค้าดังกล่าวธกส.ได้รวมมาไว้ในแพลตฟอร์ม BAAC Matching และเลือกชมและสั่งซื้อผลิตภัณฑ์คุณภาพได้โดยตรงจากร้านค้าผู้ประกอบการลูกค้าธกส.ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านเว็บไซต์ baacmatching.baac.or.th ครับ
1: 90ลูกทุ่งรักไทยดังเพราะฮิต 100%ยิ่งเที่ยวยิ่งรัก
2: อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวนสมเด็จย่าคลองสานอนุรักษ์ไว้เป็นพิพิธภัณฑ์เทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและพัฒนาพื้นที่เป็นสวนสาธารณะระดับชุมชนสำหรับประชาชนทุกเพศทุกวัยใช้พักผ่อนหย่อนใจเป็นแหล่งศึกษาพันไม้จัดแสดงนิทรรศการอบรมศิลปะและงานฝีมือโดยจัดให้ผสมกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติครับผู้ร่วมทริปทุกท่านจะได้รับเสื้อและกระเป๋ายิ่งเที่ยวยิ่งรักออกแบบพิเศษเป็นที่ระลึกแล้วพบกันนะครับ
1: ยิ่งเที่ยวยิ่งรักไหว้พระคลองสานเยี่ยมบ้านสมเด็จย่าพบกันวันอาทิตย์ที่25ตุลาคมนี้สนับสนุนโดยยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคร์บิวเคราติน5ม้าโอสถผู้จำหน่ายยาสมุนไพรซอฟเฟลกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียดชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นผลิตภัณฑ์สเน็กแบรนด์คูลิ่งมิส
3: ระวังนะลูก
4: ค่อยๆวิ่งนะลูก
3: อย่าปีนสูงนะ
4: เดี๋ยวล้มนะลูก
5: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: รู้ด้วยอาบาเช่มีเม็ดอมสมุนไพรรสมะขามป้อน
8: I love Apache
9: หาซื้อได้ที่ร้านขายยาและ 7-Eleven
10: อย่าดมราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมอย่าดมราไผ่คู
11: ่ยาจุดกันยุงตราหานฟ้ายาจุดกันยุงยอดนิยมที่อยู่คู่คนไทยมามากกว่า60ปีด้วยคุณภาพและมาตรฐานการผลิตที่คุณไว้ใจมีจำหน่ายตามห้างชั้นนำและร้านค้าทั่วไปใกล้บ้านคุณทั้งสูตรยอดนิยมสูตรกลิ่นลาเวนเดอร์และล่าสุดสูตรควันน้อยกล่องสีดำยาจุดกันยุงตราหานฟ้ายาจุดกันยุงประสิทธิภาพสูงที่คุณไว้ใจหานดินกินหญ้าหานฟ้ากินยุง
12: ทำงานหนักหรือหลังจากเล่นกีฬาออกกำลังกายเมื่อมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเพล็ดขัดยอกใช้ยาเพียแคมยาเพียแคมมีตัวยาเมทินซาลิไซเลตน้ำมันยูคาลิปตัสเมนทอลและยูจินอนใช้ทานวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกหลังจากการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายเมื่อรู้สึกปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกนึกถึงยาเพียแคมยาเพียแคมจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอสนับสนุนโดยไว้ออยตราฉลามยิ้มเทคโนโลยีจากอังกฤษที่เกษตรกรไทยไว้วางใจ

0: ลโออาทิตย์ครับงานล่าสุดที่ชื่อว่ารักในวรรณคดีหยิบมาแนะนำกันครับช่วงเวลาของลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอขอบคุณด้วยครับสำหรับไวออยตราฉลามยิ้มเทคโนโลยีจากอังกฤษที่เกษตรกรไทยไว้ใจ
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอสนับสนุนโดยไวออยตราฉลามยิ้มเทคโนโลยีจากอังกฤษที่เกษตรกรไทยไว้วางใจ5ม้าโอสดยาน้ำมันผสมเสลต์พังพรตราแม่กุหลาบ
0: ช่วงนี้ไม่ว่าจะอยู่ที่บ้านที่ทำงานหรือว่าออกไปทำงานกิจกรรมด้านนอกถ้าเกิดโดนยุงกัดมันกัดต่อยแล้วเกิดอาการคันควรใจนี่ก็ต่อมีตัวช่วยดีๆมาฝากกันครับแนะนำกันเลยกับยาน้ำมันผสมเสลต์พังพรตราแม่กุหลาบมีสรรพคุณบรรเทาอาการคันจากมันกัดต่อยทาแล้วรู้สึกเย็นสบายบรรเทาอาการคันได้เป็นอย่างดีนะครับพกติดตัวไว้ใช้ที่บ้านที่ทำงานหรือว่าไปทำกิจกรรมด้านนอกก็ใช้ได้ดีเลยทีเดียวนะครับนอกจากนั้นเนี่ยยาน้ำมันผสมเสลต์พังพรตราแม่กุหลาบยังสามารถใช้ทาถูหรือว่านวดบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายได้ด้วยเมื่อจากการทำงานการเดินเยอะหรือว่าทำกิจกรรมต่างๆเนี่ยก็ตอบโจทย์เลยนะครับใช้ได้หลากหลายเลยทั้งอาการคันและอาการปวดเมื่อยครับหาซื้อได้ง่ายตามเซเว่นอีเลฟเว่นแล้วก็ร้านขายยาใกล้บ้านคุณ
1: 90ลูกทุ่งรักไทยรักเมืองไทยกับยาดมตราโป๊ยเซียน
2: ยาดมตราโป๊ยเซียนมอบร่มพร้อมที่แขวนร่มสำหรับยืมและเก้าอี้มานั่งให้บริการนักท่องเที่ยวที่อุทยานประวัติศาสตร์สะดกก๊อกธมปราสาทสะดกก๊อกธมเป็นโบราณสถานที่มีอายุอยู่ในราวพุทธศตวรรษที่16สร้างขึ้นในรัชกาลของพระเจ้าอุทยาทิติยวรมันที่2แห่งเมืองพระนครโดยเป็นเทวาลัยในศาสนาพราหมณ์ฮินดูก่อนจะถูกทิ้งร้างไปในเวลาต่อมาและถูกทำลายอย่างหนักในช่วงสงครามเย็นก่อนที่กรมศิลปากรจะได้สำรวจและบูรณะปราสาทสะดกก๊อกธมขึ้นมาใหม่ด้วยวิธีการแบบอนาสติโลซิสโดยใช้เวลาบูรณะกว่า20ปีจึงแล้วเสร็จปัจจุบันกรมศิลปากรได้จัดตั้งอุทยานประวัติศาสตร์สะดกก๊อกธมเป็นอุทยานประวัติศาสตร์แห่งล่าสุดของประเทศไทยและเป็นอุทยานประวัติศาสตร์ที่อยู่ใกล้ชายแดนประเทศกัมพูชา มากที่สุดมีระยะห่างจากชายแดนเพียง1กิโลเมตรค่ะ
1: รักเมืองไทยกับยาดมตราโป๊ยเซียน
3: ทำไมช่วงนี้ผมเธอดูสวยขึ้นน่ะไปทำอะไรมาหรอ
4: ไม่ได้ทำอะไรเลยแค่ใส่ใจดูแลผมมากขึ้นแล้วก็ใช้แคร์บิวชุดเคราตินมีตั้งแต่แชมพูทรีทเมนต์ลิฟออนเซรั่มและซิลกี้ชุดเดียวเอาอยู่
3: อะไรนะแคร์บิวชุดเคราติน
4: ใช่แล้วผมสวยไม่ยากแค่ใช้แคร์บิวชุดเคราติน
3: งั้นฉันต้องลองบ้างแล้วล่ะ
1: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิวเคราติน
5: ช่วงใกล้สอบอยากเติมพลังใจต้องไปสมุทรปราการแบบด่วนๆเริ่มที่วัดเสาธงนอกไหว้หลวงพ่อเสือท้าวเวสสุวรรณและพระพิฆเนศองค์ใหญ่ขอพรให้สมปรารถนาแล้วไปต่อวัดสิริเสาธงที่นี่ฮิตสุดๆเรื่องขอพรด้านสติปัญญาเสริมความสำเร็จทั้งการเรียนและการงานเติมพลังใจแล้วกลับไปอ่านหนังสือต่อFinding the New Chapter โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
6: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี

บอลซูเปอร์วาเลนไทน์กันหนึ่งนะชื่อว่าจำจังแหมเมื่อช่วงคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์ครั้งล่าสุดที่ผ่านมานี่ก็จำจริงครับสาวโบซูเปอร์วาเลนไทน์ที่สำคัญตัวสูงมากก็เรียกว่าเต้นตามกันยับเลยทีเดียวสำหรับ1เพลงนี้นะครับกับคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์ครั้งล่าสุดแล้วก็ลูกทุ่งสแควร์ครั้งต่อไปอย่างที่บอกครับไปเจอกันในช่วงต้นปีหน้าเลยนะครับช่วง10มกราคม2570นี่2569ใช่ไหม2570รับรองสนุกสนานแน่นอนกับลูกทุ่งสแควร์ครับใครคิดถึงภาพบรรยากาศก็อย่าลืมไปดูได้ที่ช่อง YouTube ลูกทุ่งสแควร์ครับ

0: าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับสรมนธรรมรัตน์ค่ะยศชนันระบุการอภิปรายไม่ไว้วางใจหากมีพาดพิงกระทรวงก็จำเป็นที่จะต้องช่วยรัฐบาลชี้แจงและอนุทินเผยรัฐบาลยังไม่รับประการประสานกรอบเวลาอภิปรายไม่ไว้วางใจหากพร้อมชี้แจงอภิปรายหากย้ำพร้อมชี้แจงอภิปรายสักครู่มาติดตามค่ะ
1: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอ
3: ใช้ยากไหมล่ะ ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: ดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไอดีเซลเอสวิ่งไกลไกลก็ไม่ต้อง

0: จากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคออ
2: นุทินเผยรัฐบาลยังไม่ได้รับการประสานกรอบเวลาอภิปรายไม่ไว้วางใจย้ำพร้อมชี้แจงหากอภิปรายปลายเดือนตุลาคมมองฝ่ายค้านขอเวลา5วันมากไปเชื่อมั่นพรรคเพื่อไทยไม่ทิ้งรัฐบาลคุณนิพิพล ชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีฝ่ายค้านยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีรวม18รายโดยระบุว่าขณะนี้รัฐบาลยังไม่ได้รับการประสานเรื่องกรอบเวลาจากสภาผู้แทนราษฎรโดยต้องรอประธานสภาพิจารณายติก่อนส่วนหากมีการอภิปรายในช่วงปลายเดือนตุลาคมนายกรัฐมนตรีระบุว่ารัฐบาลมีความพร้อมโดยเชื่อว่ารัฐมนตรีทั้ง18รายเตรียมข้อมูลชี้แจงไว้แล้วขณะที่ข้อเสนอของฝ่ายค้านที่ขอเวลาอภิปราย5วันมองว่าเยอะเกินไปสำหรับกรณีที่รัฐมนตรีจากพรรคภูมิใจไทยถูกอภิปรายเพียงพรรคเดียวนายอนุทินระบุว่าจากตำแหน่งรัฐมนตรีทั้ง35ตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีจากพรรคภูมิใจไทยประมาณ27ตำแหน่งจึงเป็นเรื่องปกติที่จะถูกอภิปรายมากกว่าพรรคเพื่อไทยส่วนข้อกังวลว่าการอภิปรายจะทำให้พรรคร่วมรัฐบาลแตกกันนายอนุทินยืนยันว่าเรื่องเพียงเท่านี้ไม่ทำให้รัฐบาลแตกพร้อมระบุว่าพรรคเพื่อไทยยังช่วยสนับสนุนรัฐบาลและหากมีประเด็นเกี่ยวข้องกับกระทรวงใดจะมอบหมายให้รัฐมนตรีที่รับผิดชอบออกมาชี้แจงโดยเมื่อถามว่ามั่นใจหรือไม่ว่าพรรคเพื่อไทยจะไม่ถอนตัวจากการร่วมรัฐบาลนายอนุทินระบุว่ามั่นใจนิพนธ์ชัยพฤกษ์รายงานครับ
2: การรองนายกรัฐมนตรีระบุการอภิปรายไม่ไว้วางใจหากมีพาดพิงกระทรวงก็จำเป็นที่จะต้องช่วยรัฐบาลชี้แจงส่วนปมถูกตั้งข้อสังเกตไม่มีรายชื่อพรรคเพื่อไทยถูกอภิปรายเพราะพรรคประชาชนอยากจับมือเป็นพันธมิตรนั้นมองขณะนี้ไม่มีใครเป็นศัตรูกันคุณสรทันเห็นพิพัฒน์รายงานค่ะ
4: นายยศนันท์วงศ์สมัครรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเปิดเผยถึงการอภิปรายไม่ไว้วางใจว่าถือว่าเป็นไปตามกรอบที่ทางฝ่ายค้านได้เลือกไว้ส่วนเนื้อหาในการอภิปรายไม่ไว้วางใจก็ต้องดูที่รายละเอียดและเนื้อหาสำหรับในส่วนของพรรคเพื่อไทยที่ทำงานอยู่ตอนนี้ก็คือต้องดูรายละเอียดต่างๆให้มีการสอดรับกันกับรัฐบาลและก็ต้องเร่งแก้ไขในภาวะฉุกเฉินและเชื่อว่าสิ่งนี้ก็เป็นจุดแข็งของพรรคเพื่อไทยส่วนกรณีมีผู้ตั้งข้อสังเกตว่าไม่มีรายชื่อของรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยในครั้งนี้อาจเป็นเพราะพรรคประชาชนต้องการที่จะเป็นพันธมิตรกับพรรคเพื่อไทยในอนาคตนั้นนายยศนันท์กล่าวว่าไม่มีใครเป็นศัตรูกันอยู่แล้วทุกคนก็เป็นพันธมิตรกันอยู่แล้วสังเกตได้จากช่วงอุทกภัยซึ่งมีทุกฝ่ายลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนเหมือนกันเจอหน้ากันก็ช่วยเหลือกันเต็มที่ในเรื่องที่เกี่ยวกับงานส่วนเรื่องของการอภิปรายก็เป็นเรื่องของกระบวนการทางสภาที่ต้องมีการถ่วงดุลกันและตรวจสอบซึ่งกันและกันและก็เชื่อว่าแต่ละฝ่ายจะทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่และในฐานะที่พรรคเพื่อไทยเป็นพรรคร่วมรัฐบาลก็จะต้องเป็นคอนเฟิร์มในการขับเคลื่อนการทำงานของภาครัฐอย่างเต็มที่ด้วยเช่นกันต้องระบุด้วยว่าหากการอภิปรายไม่ไว้วางใจมีพลาดจริงในส่วนของกระทรวงที่พรรคเพื่อไทยรับผิดชอบก็จำเป็นที่จะต้องชี้แจงเพราะว่าการทำงานมีขั้นตอนร่วมกันอยู่แล้วสำหรับท่าน

0: แต่ละฝ่ายจะทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่และในฐานะที่พรรคเพื่อไทยเป็นพรรคร่วมรัฐบาลก็จะต้องเป็นคอนเฟิร์มในการขับเคลื่อนการทำงานของภาครัฐอย่างเต็มที่ด้วยเช่นกันพร้อมระบุด้วยว่าหากการอภิปรายไม่ไว้วางใจมีพลาดพิงในส่วนของกระทรวงที่พรรคเพื่อไทยรับผิดชอบก็จำเป็นที่จะต้องชี้แจงเพราะว่าการทำงานมีขั้นตอนร่วมกันอยู่แล้วขอรับท่าน
1: เพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
2: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น

0: คิดทอดลายหูบ
1: ชั่วโมงที่3ครับ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกช่วงเวลาของด้องนะครับวันจันทร์เริ่มต้นสัปดาห์ครับวันนี้12ตุลาคมทำงานกัน1วันครับพรุ่งนี้ได้หยุดกันในวันที่13ตุลาคมในวันนวมินทรมหาราชนั่นเองนะครับเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะได้หยุดกันแล้วก็น่าจะได้พักผ่อนกันสัปดาห์นี้ก็น่าจะสบายๆกันนะครับเพราะว่าทำงานกันแค่4วันแล้วก็เริ่มต้นสัปดาห์ด้วยวันจันทร์ที่แสงแดดสดใสเลยนะครับออกไปทางเกือบจะร้อนด้วยแต่ผมเชื่อว่าหลายๆคนคงอยากจะเห็นแดดบ้างเพราะว่าหลายสัปดาห์ที่ผ่านมานี่โอ้โหฝนตลอดเลยนะครับแล้วก็เป็นฝนที่ทำให้หลายๆพื้นที่เนี่ยเจอปัญหาเรื่องราวของเหตุอุทกภัยกันเดือดร้อนกันเยอะเลยทีเดียวยังไงส่งกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็ส่ง4เพลงนี้มาเริ่มต้นกันในชั่วโมงนี้ดังเพราะฮิต 100% ครับไมค์พิรมพรเพลงแรกกับถูกบังคับด้วยความคิดถึงภัยพงศธรกับอยากมีเธอเป็นแฟนครับพี่เสด็จกับรักคนโทรมาจังเลยแล้วก็เบียร์พร้อมพงเมื่อสักครู่นี้ขอกอดจักรบาทแน่ครับชั่วโมงนี้จะโทรมาหรือจะ SMS มาก็ได้ครับเพื่อที่จะจอง90 super request กันนะครับจองกันได้ด่วนๆเลยครับเดี๋ยวกลางชั่วโมงจัดให้สำหรับคนที่จองกันทันนะ02-280-7127แล้วก็ SMS 468-9990ด้วยมาถึงเพลงนี้ดีกว่า request พี่สายหน้าตามหาเข้ามานะครับไอ้มนแคนครับกับก่อยน้องที่ช่องเมกครับ

0: ทรหาบนสามารถติดต่อได้กรุณาโทรใหม่อีกครั้ง
1: The subscriber you have dialed is out of coverage at the moment. Please try again later.

0: รีชัยณรงค์ครับกับหน่วยงานที่ชื่อว่าปลายทางที่นางรองก่อนหน้านั้นมนแกนแก่นคูณนะครับกับคอยน้องที่ช่องเมคที่ถามหากันก็มาแต่ว่าใครที่รอคอย90ซุปเปอร์รีเควสต์กันอยู่ยังคงทันอยู่นะครับอยากจะได้เพลงด่วนๆที่อยากจะฟังส่งรายชื่อตอนนี้ยังทันอยู่ครับ2ช่องทางนะครับหลังไมค์แล้วก็ SMS ได้ทั้ง2ช่องทางเลย
1: สบู่สมุนไพรต้องก้อนกลมอิงอ่อนคัดสรรพิเศษเพื่อผิวสวยสวยจริงอิงอ่อน
0: สวยจริงอิงออนครับสบู่สมุนไพรที่อยู่คู่กับคนไทยมายาวนานถึง23ปีผลิตสบู่ทุกสูตรเพื่อผิวสวยของคนไทยนะครับแล้วก็มีให้เลือกหลายสูตรเลยสำหรับสบู่สมุนไพรอิงออนครับผิววิ้งเหมาะกับสูตรมะขามแท้สูตรมะขามผสมทองพันช่างแท้ผิวเนียนเหมาะกับสูตรส้มมะละกอสูตรแอนตี้แบคทีเรียสูตรไพรสูตรไพรกลั่นนะครับผิวเด้งก็เหมาะกับสูตรน้ำนมจมูกข้าสูตรน้ำนมแพะและสูตรไข่มุกบัวหิมะครับซึ่งสูตรไข่มุกบัวหิมะเนี่ยไข่มุกและบัวหิมะเขามีความอ่อนละมุนต่อผิวดูแลให้ผิวแข็งแรงสุขภาพดียังปรับให้ผิวดูกระจ่างใสพร้อมสารต้านอนุมูลอิสระให้ผิวเนียนกระชับคงความอ่อนเยาว์นะครับก็หาซื้อได้ตามร้านค้าชั้นนำทั่วไปหรือว่าช่องทางออนไลน์ออฟฟิเชียลของสบู่สมุนไพรอิงออนสบู่สมุนไพรต้องก้อนกลมอิงออนคัดสรรพิเศษเพื่อผิวสวยสวยจริงอิงออน
1: 10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งร

0: ั้นในอันดับที่2ครับของ10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทยบ่าววีกับเอาที่บายใจ90มิวสิกมาแรงด้วยสำหรับเพลงนี้ต้องบอกว่ามาแรงจริงๆนะครับแล้วก็เห็นบ่าววีบอกว่าตอนนี้นี่งานเยอะมากโดยเฉพาะในภาคใต้ส่วนในภาคกลางหรือว่ากรุงเทพนี่ก็นานๆขึ้นมาทีนะครับแต่ว่าต้องย้ำว่างานเยอะจริงๆแล้วก็สนุกกับงานที่ทำมากเห็นบอกว่างานนี่ยาวไปยันเมษาปีหน้าแล้วปี70โอ้ยสุดยอดหนึ่งหยิบเพลงนี้มาอัปเดตกันนะครับ10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทยเพิ่งอัปเดตไปเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับส่วนการรายงานชาร์ตก็ทุกวันเสาร์ครับติดตามได้10โมงถึงบ่าย3โมงตรงช่วงของชัดชาร์ตโชว
1: ์10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทยบอกเล่า90
0: บอกเล่า90ครับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือว่ากฟผ.สร้างความภาคภูมิใจให้คนไทยคว้า5รางวัลอาเซียน Energy Awards 2026นะครับตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านพลังงานอาเซียนทั้งการเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าข้ามพรมแดนนวัตกรรมพลังงานสะอาดและการบริหารจัดการพลังงานมุ่งขับเคลื่อนความร่วมมือพลังงานด้านพลังงานในภูมิภาคสู่เป้าหมาย Net Zero อย่างยั่งยืนครับนายวริศรัตนชื่นครับรองผู้ว่าการยุทธศาสตร์เป็นผู้แทนกฟผ.ร่วมงานประชุมรัฐมนตรีพลังงานอาเซียนครั้งที่44พร้อมรับมอบรางวัล ASEAN Energy Awards 2026ณกรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์เมื่อวันที่7ตุลาคมที่ผ่านมาครับโดย3รางวัลประเภทองค์กรที่กฟผ.ได้รับประกอบด้วย1รางวัลชนะเลิศจากโครงการ Green Hydrogen ของศูนย์การเรียนรู้กฟผ.สำนักงานกลาง2โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ระยะที่1 3ผลงาน FAMS ระบบดิจิทัลสนับสนุนการบริหารจัดการข้อมูลการยืนยันรายการและการชำระเงินสำหรับการซื้อขายไฟฟ้าข้ามพรมแดนในภูมิภาคอาเซียนกฟผ.ยังได้รับรางวัลการจัดการพลังงานยอดเยี่ยมประเภทรายบุคคลและรางวัลโครงการบูรณาการพลังงานไฟฟ้าระหว่างสปป.ลาวไทยมาเลเซียและสิงคโปร์ซึ่งกฟผ.ได้สนับสนุนกระทรวงพลังงานคว้ารางวัลระดับประเทศอีกด้วยครับ
1: บอกเล่า90
2: บนความตั้งใจคือก้าวแรกที่นำพาเกษตรกรไปสู่ชีวิตที่มั่นคงและยั่งยืนธ.ก.ส.พร้อมเป็นแรงสนับสนุนด้านเงินทุนให้เกษตรกรและทุกคนที่ต้องการเริ่มต้นหรือต่อยอดอาชีพการเกษตรด้วยสินเชื่อที่หลากหลายทั้งเงินทุนหมุนเวียนการสานต่ออาชีพจากครอบครัวการพัฒนาธุรกิจภาคเกษตรรวมถึงการลงทุนในเทคโนโลยีและเครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและก้าวสู่นวัตกรรมการเกษตรอย่างมั่นคงพร้อมสนับสนุนธุรกิจสีเขียวภายใต้ BCG Model ให้เติบโตควบคู่กับการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานเราเข้าใจความต้องการที่แตกต่างพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลทุกก้าวด้วยความเข้าใจธ.ก.ส.เติมทุนให้ทุกความตั้งใจเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน
3: ร่างกายคนเราเปรียบเหมือนเครื่องจักรถ้าเราใช้งานอย่างเดียวไม่บำรุงรักษาไม่นานเครื่องก็น็อกแล้วร่างกายของเราล่ะนิวฟาวิชชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฟื้นไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชชนิดเม็ดยังช่วยป้องกันและรักษาโรคเหน็บชาโรคโลหิตจางNew Farwich Chinit Med เวชภัณฑ์คุณภาพจาก New Jeren Pharmaceutical
4: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วย Green Bio Super Treatment Cream
5: ดียังไงหรอ
4: Green Bio ผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
5: โอ้ดีจัง
4: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้ง Treatment สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซ้ำสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
6: พืชสวนโลกอุดรพร้อมแล้วเด้อครั้งแรกของโลกบนพื้นที่ชุ่มน้ำพบกับสวนดอกไม้พืชพันธุ์นานาชาติสัมผัสวิถีชีวิตศิลปะและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวในแนวคิด Diversity of Life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ติดตามช่องทางการซื้อบัตรได้ที่เว็บไซต์อุดรธานีเอ็กซ์โป2026จัดโดยกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีและที่เซ็ป
7: ครีมโทนัฟมีตัวยาทอนัฟเท็ดใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้า ทันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟ
5: เทสอลาวชาวรสชาติความสุขจากการเดินทางท่องเที่ยวเปิดบันทึกหน้าสำคัญของประวัติศาสตร์ชาติไทยย้อนเวลาสู่ประวัติศาสตร์ค้นพบเรื่องราวของความกล้าหาญและความเสียสละที่ควรค่าแก่การภาคภูมิใจเริ่มต้นที่ป้อมพระจุลจอมเกล้าสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่5ในฉลองพระองค์ชุดจอมทัพเรือที่แสนสง่างามริมแม่น้ำเจ้าพระยาตื่นตาตื่นใจกับปืนเสือหมอบหรือปืนอาร์มสตรองที่ยังคงตั้งตระหง่านเป็นสัญลักษณ์ของการป้องกันประเทศพร้อมชมเรือหลวงแม่กลองเรือรบที่ปฏิบัติภารกิจรับใช้ชาติยาวนานที่สุดของกองทัพเรือไทยก่อนออกเดินทางต่อไปยังป้อมผีเสื้อสมุทรอีกหนึ่งป้อมปราการหลักที่เคยทำหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของชาติในช่วงเวลาสำคัญของประวัติศาสตร์เปิดมุมมองใหม่ไปสมุทรปราการ Finding the New Chapter โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
6: 90 90

0: ลำเพลินวงศกรและโตโน่ภาคินกับบุคคลทั่วไปครับกับ90 Super Request ที่พี่สาวการถามหาเข้ามาจัดให้เรียบร้อยนะครับในชั่วโมงนี้90 Super Request ครับ
1: 90 Super Request น้ำจิ้มแจ่วตราเจ๊เล็กเจ๊เล็กแจ่วเดียวจบ
0: ผมเชื่อว่าหลายๆคนเวลากลับบ้านมาหลังจากทำงานมาเหนื่อยๆอยากจะทานอะไรอร่อยๆนะครับข้าวสวยร้อนๆกินคู่กับคอหมูย่างช่ำๆไก่ทอดหนังกรอบๆครับแล้วก็แบบนี้มันต้องมีน้ำจิ้มรสเด็ดครับแต่ว่าครั้นจะมาทั้งทำน้ำจิ้มเองมาคั่วพริกทำแจ่วเองนี่รสมือไม่นิ่งทำกี่ทีก็ไม่อร่อยนะครับปัญหานี้จบได้นิดง่ายนิดเดียวครับกับน้ำจิ้มแจ่วตราเจเล็กครับคนนี้ก็เป็นมะขามเคี้ยวเข้มข้นนะครับรสชาติเปรี้ยวหวานเค็มเผ็ดกำลังดีนะครับอร่อยง่ายๆแบบไม่ต้องลุ้นเลยสูตรลับง่ายๆครับเทคลุกจบเลยนะครับก็ได้เอาอยู่ครับไปเอาไปจิ้มไปผัดไปหมักหรือว่าคลุกก็เปลี่ยนมื้อธรรมดาให้เป็นมื้ออร่อยได้นะครับอย่างนี้เลิกงานก่อนกลับบ้านครับแวะได้เลยร้านสะดวกซื้อหรือว่าซูเปอร์มาร์เก็ตใกล้บ้านคุณนะครับย้ำนะครับมองหาโลโก้แม่ค้าพายเรือสีส้มบนขวดให้ดีๆหยิบใส่ตะกร้าเลยครับนึกถึงน้ำจิ้มแจ่วตราเจเล็กนะครับก็อร่อยง่ายๆแจ่วเดียวจบ
1: 90ลูกทุ่งรักไทยดังเพราะฮิต 100%สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
2: ยำร้านเนี้ยพริกท่วมจานรสแซ่บจัดจ้านถึงใจจริง
3: ๆเบาจะเบากินรสจัดจ้านเกินไปเดี๋ยวกรดไหลย้อนก็ตามมาหรอก
2: โอ๊ยพูดปุ๊บก็มาปั๊บเลยอ่ะมึงจุกดันขึ้นมาตรงอกแสบร้อนไปหมดแล้วเนี่ย
3: เห็นไหมล่ะกินจัดเกินไปหูรูดกระเพาะอาหารก็เออเร่อสิเอ้าดื่มนี่เลยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้น
2: อร่อยสดชื่น
3: ชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นมีโปรไบโอติกส์ที่มีชีวิตช่วยปรับสมดุลจุลินทรีย์ในลำไส้ช่วยย่อยอาหารแถมยังช่วยลดอาการกรดไหลย้อนด้วยนะ
1: สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
4: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพลังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
5: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
4: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพลังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
6: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลพุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเตร็กซ์ครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
7: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา
8: สัมผัสความสุขใกล้กรุงแบบใกล้ชิดธรรมชาติที่ชุมชนบางกอบัวสมุทรปราการแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศคาร์บอนต่ำเพลิดเพลินกับการล่องเรือลอดอุโมงค์ต้นจากสีเขียวขจีสนุกกับกิจกรรมเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งการทำผ้ามัดย้อมทำลูกประคบสมุนไพรปิดท้ายด้วยเมนูเด็ดอย่างเมี่ยงกลีบบัวและแกงกลุบมะพร้าวกุ้งความสุขบางทีก็อยู่ไม่ไกล Finding the New Chapter โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
1: ช็อปสนุกช็อปสบายช้างไทยช้อปปิ้ง
0: ช่วงเวลาของช้างไทยช้อปปิ้งครับกับผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมและหนังศีรษะซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจากธรรมชาติแท้ 100% ขิงเพียวครับไม่แต่งสีไม่แต่งกลิ่นไม่มีซิลิโคนแอลกอฮอล์หรือว่าน้ำหอมนะครับเหมาะสำหรับคนแพ้ง่ายใครที่อยากจะได้ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติมาลองขิงเพียวกันได้เลยนะครับแชมพูครับกดใหญ่มากๆ159ซื้อ1แถม1นะครับครีมนวดก็หลอดใหญ่เช่นเดียวกันเอาไปดูแลเส้นผมก็159เช่นเดียวกันซื้อ1แถม1นะครับจบทุกปัญหาเส้นผมและหนังศีรษะด้วยคิงเพียวสมุนไพรไทยไร้สารเคมีอยากได้ก็โทรสั่งเบอร์นี้ได้เลย0923524446ถึง8

国家机器官嘅近眼你说哎 ,I'm in the太太中梦了高太太中梦了看到了可能你看到了三中梦了为了盘费都得了跟着完整แบบนี้นะครับพรุ่งนี้ได้หยุดกันอีก1วันแม่สบายๆเลยอย่างที่บอกสัปดาห์นี้ทำงานกันแค่4วันเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ใครได้หยุดพักผ่อนกันอย่างเต็มที่ส่วนใครไม่ได้หยุดไม่เป็นไรครับเพราะพรุ่งนี้ต้องมาทำงานเป็นเพื่อนกันแหละผมส่งท้ายได้หนึ่งงานนี้ครับการต่องทุ่มเงินกับท่าไอ้บ่อฮักพรุ่งนี้บ่ายโมงตรงมาเจอกันใหม่นะครับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีครับ

0: ับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับสรมนธรรมรัตน์ค่ะกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเปิดยุทธการสยบภัยรีพินาศ EP 2ทลาย4เครือข่ายยาเสพติดรายใหญ่สักครู่มาติดตามค่ะ
1: สนับสนุนโดยแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้ม
2: เม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
3: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงผมพิสูจน์แล้ว
5: จัดบุฟเฟ่ต์จนอึดอัดแน่นท้อง
6: บรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแก๊สซีมแก๊สซีมย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
7: เม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
8: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
9: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
8: โปรผ่อนที่ทุกคนรัก
9: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
8: โปรผ่อนอมตะที่ยืน1มายาวนานของ B Quick
9: ผ่อน

0: ธันวาคมนี้รีบมา
1: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
0: ที่ B-Quick สอบถามโทร1153
2: สนับสนุนโดยสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเปิดยุทธการสยบไพรีพินาศ EP 2ทลาย4เครือข่ายยาเสพติดรายใหญ่ยึดยาบ้ากว่า 13.4 ล้านเม็ดไอซ์280กิโลกรัมรวบผู้ต้องหา5รายเร่งขยายผลถึงตัวการคุณณทิพย์สุดาโตรักษารายงานค่ะ
4: พลตำรวจโทภูมิมินภูมิผันม่วงผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดแถลงข่าวการจับกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดรายสำคัญจำนวน4คดีโดยคดีแรกสกัดจับแก๊งลำเลียงข้ามภาคขนยาจากจังหวัดอุบลราชธานีมุ่งสู่จังหวัดลพบุรีรวบผู้ต้องหาได้2รายพร้อมยึดยาบ้ากว่า4ล้านเม็ดส่วนคดีที่2สามารถตรวจยึดยาไอซ์ได้280กิโลกรัมยาอี980เม็ดจับกลุ่มผู้ต้องหา2รายหลังสืบสวนติดตามเครือข่ายลำเลียงยาเสพติดจากชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนคดีที่3สกัดยาบ้าได้ถึง4ล้าน4แสนเม็ดส่วนคนขับทิ้งรถหลบหนีเข้าป่าสืบเนื่องจากการติดตามเครือข่ายลำเลียงยาเสพติดจากอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่จึงทราบว่าจะมีการลำเลียงเข้าสู่พื้นที่จังหวัดเชียงรายจึงเข้าสกัดกั้นดับต้องหาไหวตัวทันหลบหนีไปได้และคดีที่4จับกลุ่มผู้ต้องหาได้1รายยึดยาบ้ากว่า5ล้านเม็ดหลังสืบสวนขยายผลทราบว่ากลุ่มผู้ต้องหาจะนำยาเสพติดมาพักคอยไว้ในบ้านเช่าแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครทั้งนี้ผลปฏิบัติการทั้ง4คดีสามารถตรวจยึดยาบ้าได้กว่า 13.5 ล้านเม็ดไอ280กิโลกรัมและยาอี980เม็ดพร้อมจับกลุ่มผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องได้หลายรายถือเป็นการสกัดกั้นล็อตใหญ่และตัดวงจรการละเมียงที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของประชาชนและทิพย์สุดารักษารายงานค่ะ
3: กรมอนามัยเตือนภัยอาฟาท็อกซินในอาหารแห้งและอาหารกระป๋องความร้อนปกติทำลายไม่ได้เสี่ยงมะเร็งตับคุณชนาการเหลี่ยมทองรายงานค่ะ
5: นายแพทย์ทิติแสวงธรรมอธิบดีกรมอนามัยเปิดเผยว่าสารอาฟาท็อกซินสามารถพบได้ในอาหารแห้งถั่วพริกป่นหรือในอาหารกระป๋องถือเป็นความเสี่ยงและส่งผลต่อความปลอดภัยในอาหารเป็นสารพิษที่มีความทนทานต่อความร้อนจากการต้มนึ่งหรือปรุงด้วยความร้อนในระดับปกติทั่วไปไม่สามารถทำลายสารพิษชนิดนี้ได้หากได้รับสารพิษชนิดนี้สะสมในร่างกายต่อเนื่องเป็นเวลานานอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อการทำงานของตับก่อให้เกิดภาวะตับอักเสบเซลล์ตับถูกทำลายและเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งตับได้เพื่อป้องกันอันตรายกรมอนามัยแนะนำอาหารร้านค้าครัวเรือนหรือสถานดูแลเด็กเล็กดูแลผู้สูงอายุที่มีการปรุงอาหารให้ระมัดระวังและเก็บรักษาการใช้วัตถุดิบหรือเครื่องปรุงแนะนำให้ดูวันหมดอายุและเปลี่ยนเครื่องปรุงให้สุกใหม่อยู่เสมอทั้งนี้กรมอนามัยยังจะคงเฝ้าระวังความปลอดภัยทางด้านอาหารอย่างต่อเนื่องแต่สิ่งสำคัญคือความใส่ใจของผู้บริโภคและผู้ประกอบการในการเลือกซื้อและการจัดการวัสดุอย่างถูกสุขลักษณะเพื่อป้องกันไม่ให้สารพิษสะสมในร่างกายชนาการเหลืองทองรายงาน
3: ปิดท้ายที่บรรยากาศเทศกาลกินเจในย่านตลาดวโรรสอำเภอเมืองเชียงใหม่ปีนี้ค่อนข้างเงียบเหงาพ่อค้าแม่ค้าต่างได้รับผลกระทบจากกำลังซื้อที่น้อยลงทั้งร้านอาหารเจและร้านจำหน่ายวัตถุดิบอาทิเห็ดหอมแห้งโปรตีนเกษตรเต้าหู้และฟองเต้าหู้ต่างมียอดขายลดลง
6: หากมีอาการเจ็บหน้ามืดหรือเหนื่อยผิดปกติควรหยุดพักทันทีเพราะการฝืนออกกำลังทั้งที่ร่างกายเจ็บอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บสะสมได้ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีทั่วหน้าร
3: ับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.สรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกสนใจติดต่อโฆษณาโทร02 974 5720

0: ดีเจชัดๆเองก็ไม่อยากเป็นชู้นะฮะอันนี้เรื่องจริงสวัสดีครับสวัสดีแฟนๆครับชาว90ลูกทุ่งรักไทยครับแล้วก็แฟนเพลงที่น่ารักหน้าตาดีทุกคนเลยนะฮะขอต้อนรับคุณผู้ฟังครับเข้าสู่90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกครับ
1: คุณกำลังฟัง90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
0: มาแล้วครับคุณผู้ฟังฮะวันจันทร์นะฮะถึงวันศุกร์นะฮะในช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้4โมงเป็นต้นไปครับกับดีเจชัชชาชุนกรครับรับหน้าที่ต่อจากดีเจน้องสุดหล่อของเรานั่นเองนะครับส่งมอบความสุขนะฮะผ่านเสียงเพลงเพราะๆรวมไปถึงนะฮะเกมสนุกๆด้วยนะฮะแล้วก็มีสายหน้าใหม่ด้วยนะครับโอ้เอวิติงมากๆเลยนะฮะช่วงเย็นแบบนี้อากาศร้อนนิดนึงนะแต่ก็ดีหน่อยฮะคุณผู้ฟังที่ฝนไม่ตกนะครับเนาะเอามีความสุขด้วยกันนะฮะกับการฟังเพลงเพราะๆครับผ่านแอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ใครได้ฟังอยู่บ้างนะสัญญาณเป็นยังไงบ้างครับชัดเจนหรือเปล่าเขาบอกว่าเสียงใสมากนะฮะทางร้อยเอ็ดเขาบอกมานะครับเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ได้ดาวน์โหลดรีบด่วนๆเลยนะครับ4689990ทางด้าน SMS ครับแล้วก็หลังไมค์ฮะ022807127ครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับคิดถึงกันไหม2วันนะไม่ได้ยินเสียงกันแต่แฟนบอกว่าดีแล้วหากใครคิดถึงกันครับส่งกันเข้ามาเลยดีเจจะจัดรออยู่นะครับด้วยความคิดถึงนะ

0: าไม้สายเก่าครับแต่ที่พูดอยู่คือหน้าเก่ามากตายแล้วหน้าเก่าเลยต้องไปเกาหลีซะหน่อยแล้วฮะสวัสดีทางหน้าเอสเอ็มเอด้วยครับโอ้สวัสดีนะครับแฟนๆที่ส่งกันเข้ามานะครับก็มีทั้งหน้าเก่าด้วยนะครับแล้วก็มีผู้ที่เข้ามาใหม่ด้วยไม่ได้ลงชื่อมาสวัสดีสาวไวพรครับนะฮะมารายงานตัวเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทางคุณต้อยผลไม้ครับมาแล้วรายงานตัวแล้วหัวใจดวงน้อยๆครับผมคุณต้อยปิ้งไก่มาแววแววแววคุณต้อยเสียแบบนี้จริงๆเหรอครับน่าสงสารจังเลยคุณต้อยขอบคุณน้องมีนาครับผมนะฮะแล้วก็แม่น้องฟ้าทางด้าน101ก็มาแล้วนะครับยังคอยที่ซอยเดิมจ้าแล้วก็เจ้สำเร็จวงเวียนใหญ่ครับบอกว่าเจ็บเมื่อไหร่ก็โทรมาด้วยนะฮะเจ็บเมื่อไหร่ก็โทรมาผมว่าโทรไปหาคุณหมอดีกว่านะครับอย่าโทรหาคนอื่นเลยนะฮะแล้วก็น้องกำแพงครับบอกว่ารับจบความเจ็บด้วยนะครับนะฮะที่บอสบายหายเร็วๆนะคะอุ้ยขอบคุณมากครับนะฮะตอนนี้ก็เหลือแค่อาการตันดังเฉยๆนะฮะตันดังก็คือจมูกมันตันประมาณนี้นะครับขอบคุณแม่นิสัย2ครับทางด้านหลังไมค์เนาะแล้วก็ยังอ่ะยมราชนั่นเองนะครับผมเอ้าเดี๋ยววันนี้ชั่วโมงนี้ใครที่อยากเป็นผู้โชคดีนะครับมาร่วมนะครับเล่นเกมเล็กๆน้อยๆนะฮะกับแคบิลแค่พูดสโลแกนให้ถูกต้องนะฮะก็รับไปเลยชุดแคบิล1ชุดขนาดทดลองนะครับผมเอาเป็นว่าไปลงทะเบียนกับน้องบุ๋มทางด้านหลังไมค์ได้เลยนะครับ
1: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: คุณฟังครับข่าวดีสำหรับพ่อค้าแม่ค้าและผู้ประกอบการรายย่อยฟังทางนี้ครับธนาคารออมสินครับชวนคุณเปลี่ยนยอดขายให้เป็นโอกาสเข้าถึงวงเงินสินเชื่อกับสินเชื่อออมสิน QR มหาเฮง X นกกระซิบครับเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพวงเงินกู้สูงสุดเนี่ย 50,000 บาทไม่เกิน 1.5 เท่าของยอดขายเฉลี่ยไม่น้อยกว่า3เดือนครับไม่ต้องใช้หลักประกันด้วยอัตราดอกเบี้ยแบบแฟลตเรท 0.75% นะฮะต่อเดือนหรือ effective rate 16.20% ต่อปีนะฮะสำหรับพ่อค้าแม่ค้าครับที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทย Plusและมียอดชำระเงินผ่านแอปถุงเงินตั้งแต่ 10,000 บาทต่อเดือนนะครับย้อนหลังติดต่อกันเนี่ยไม่น้อยกว่า3เดือนนะครับสินเชื่อนี้เนี่ยจากธนาคารออมสินครับยังมุ่งช่วยเสริมสภาพคล่องให้พ่อค้าแม่ค้าผู้ประกอบการรายย่อยให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบได้ง่ายขึ้นด้วยนะครับลงทะเบียนรับสมัครครับได้แล้ววันนี้ถึง31ตุลาคม2569ครับที่เว็บไซต์ธนาคารออมสินworldwide.ghb.or.th ครับและตั้งแต่1ตุลาคมเป็นต้นไปนะลูกค้าที่ผ่านเกณฑ์ตามที่ธนาคารกำหนดครับสามารถกดสมัครสินเชื่อผ่านแอปออมสินมหาเฮงนะครับโทร GSB Contact Center 1115ครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตครับขอบคุณธนาคารออมสินด้วยขอบคุณ FC ทุกๆท่านเลยนะครับคุณบอกว่าคิดถึงอยากเจอหน้าอีกอะต้องทุ่งสแควร์เลยหรือยิงเที่ยวยิงหลักก็ได้เนี่ย

0: ัดได้ยินประจำเลยคำว่าอ้อล้อเนี่ยจริงๆแล้วมันคือคำชมใช่ไหมครับรู้สึกดีใจเองเลยอ่ะมีคนบอกว่าอ้อล้อจังเลยถามจริงใครอยู่ใต้บ้างครับผมใครอยู่ใต้บ้างเปอ้อล้อนี่แปลว่าดีหรือไม่ดีครับแปลว่าน่ารักจริงไหมอ่ะจริงไหมต้นเอาเดี๋ยวทางด้านเอลิซาเบธใครบอกว่าชัดๆอ้อล้อแล้วตามด้วยเพลงเนี่ยผมจัดให้เลยนะครับนะฮะเอาเลยจัดเลยนะเอาคุณผู้ฟังครับช่วงนี้เนี่ยใครที่เดินทางบ่อยๆแล้วรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยรู้สึกมันปวดข้อปวดเข่าร่างกายแล้วไม่ค่อยจะไหวบางทีไม่ได้เกี่ยวกับอายุเยอะนะฮะการใช้นะฮะเท้าการใช้ขาการออกกำลังกายนู่นนี่นั่นอะไรอีกเยอะมากๆเลยนะฮะทำให้มีอาการปวดข้อปวดเข่านี่เลยครับน้ำมันงาดำลำข้าวจากสุภาพโอสถครับ
1: สุดยอดน้ำมันงาดำรำข้าวสุภาพโอสถอยู่คู่คนไทยกว่า70ปี
0: ต้องลองครับนะฮะเพราะว่าบรรจุในรูปแบบของเมซอฟเจลรับประทานง่ายครับมีส่วนช่วยในการดูแลสุขภาพนะฮะร่างกายโดยรวมด้วยนะครับแล้วก็มาพร้อมโปรโมชั่นสุดพิเศษเลยสำหรับแฟนรายการ90ลูกทุ่งรักไทยนะครับมีฟีดแบคมาว่าดีแล้วก็ดีขึ้นด้วยนะครับนี่แหละคุณผู้ฟังครับจึงขายดีตอนนี้เนี่ยมีโปร7กระปุกเนี่ยอันนี้ขายดีมากๆเลยจากราคาปกติเนี่ย 2,000 กว่าบาทนะฮะคุณผู้ฟัง7กระปุกนะเหลือเพียง 1,090 บาทครับแล้วก็แถมกระเป๋าสวยๆด้วย1ใบจากสุภาพโอสถด้วยนะครับชุดโปรทดลองฮะ2กระปุกทานได้1เดือนปกติ700บาทพิเศษเพียง390บาทเท่านั้นครับสำหรับแฟนรายการ90ลูกทุ่งรักไทยนะที่ฟังอยู่ตอนนี้ครับถ้าโทรเบอร์นี้รับส่วนลดเพิ่มอีก 10%ตอนนี้นะ0626671909ครับ020626671909คุณผู้ฟังครับง่ายๆวันละ2แคปซูลลดอาการปวดข้อปวดเข่ากับน้ำมันงาดำลำข้าวสุภาพโอสถอยู่คู่คนไทยกว่า70ปีรีบโทรด่วนๆเลยนะ
2: น้ำจิ้มแจ่วเจ๊เล็กน้ำจิ้มแจ่วเจ๊เล็กจะเมนูจิ้มผัดหมักคลุกก็อร่อยง่ายๆด้วยน้ำจิ้มแจ่วเจ๊เล็กน้ำจิ้มแจ่วเจ๊เล็กแจ่วเดียวจบเจ๊เล็กโลโก้แม่ค้าพายเรือสีส้มฝาส้มหาซื้อได้แล้วที่บิ๊กซีโลตัสซีเจมอลโกโฮเซลช็อปซูเปอร์มาร์เก็ตและร้านค้าชั้นนำทั่วไป
3: ลุยเพื่อครอบครัวคนโอทีลุยเพื่อสังคมคนโอทีเครื่องดื่มโอทีผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์1กาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคนโอทีต้องโอทีขวดใหญ่10
4: ยาดมตราโปเซียนใช้ดมยาดมตราโปเซียนใช้ทายาดมตราโปเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันยาดมตราโปเซียนพิมพ์เสน้ำตราโปเซียนบรรเทาอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัดกลิ่นหอมเย็นจากสมุนไพรพิมพ์เสน้ำตราโปเซียน
5: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย. 1556
3: ลุยเพื่อครอบครัวคนโอทีลุยเพื่อสังคมคนโอทีเครื่องดื่มโอทีผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์1กาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคนโอทีต้องโอทีขวดใหญ่10บาท
6: ครีมโทนัฟมีตัวยาทอนัฟเท็ดใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟ
7: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
8: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
9: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
10: สายเที่ยวห้ามพลาดลงทะเบียนด่วนลูกทุ่งฮอลิเดย์ทริปสุดพิเศษวันอาทิตย์ที่13ธันวาคมนี
11: ้ FM 90ลูกทุ่งรักไทยและยาดมตราป้อยเซียนชวนเที่ยวฟรีลพบุรีอยุธยาเปิดประตูประวัติศาสตร์ตามรอยศิลป์แห่งสยาม
12: พระปรางสามยอดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์และพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน
13: เที่ยวฟรีฟรีฟรี32ที่นั่งโทรลงทะเบียนได้เลย022807127ครับ
14: แล้วไปสนุกด้วยกันนะครับ
15: ลูกทุ่งไฮเดทเที่ยวด้วยใจสายเดียวกันเย้
1: ูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ
0: ก้อยชาลินีครับผู้ฟังซิงเกิลใหม่ล่าสุดเลย

0: น้ำตาเมย์เก็บครับโอ้เสียดายจังเพลงนี้ไม่ได้เป็นพระเอกของน้องก้อยเลยอ่ะเด็กหลายที่ชื่นชมน้องก้อยเนี่ยคุณต้องฟังครับเสียงล้อๆแบบนี้ซิงเกิลใหม่ล่าสุดของน้องเลยนะฮะให้กำลังใจน้องด้วยนะครับน้ำตาเมียเก็บครับจากก้อยชาลินีนะครับผมนะฮะรักไทยภูมิใจเสนอ
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ
0: คุณต้องฟังครับตอนนี้นะฮะผู้โชคดีนะฮะในช่วงแคร์บิวอยู่กับเราแล้ว
2: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคร์บิวแคราติน
0: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
0: โอ้จำเสียงได้เลยคุณต้อยขอนแก่น
3: ครับผม
0: ได้ข่าวว่าเปลี่ยนจากลาดพร้าวมาเป็นขอนแก่นแล้วหน้าตาดีขึ้นใช่ไหมครับ
3: ครับ
0: อืมนอกจากเปลี่ยนหน้าตาแล้วเปลี่ยนอาชีพเป็น
3: พ่อค้าปิ้งไก่คร
0: ับ พ่อค้าปิ้งไก่ปิ้งตรงไหนของไก่ครับ
3: ตูดนี่ครับ
0: ไม่ย่าเบาดังไหมย่าเบาดังเออตอนปกตินี้เขาช่วงที่ขายเนี่ยเป็นช่วงไหนครับเช้า
3: ถึงเจ็ดโมง
0: โอ้
3: แล้วเย็นสี่โมงเย็นถึงทุ่มนึง
0: หมดทุกวันไหมหมดทุกวันไหม
3: หมดทุกวันครับ
0: อืม
3: กับข้าวด้วย
0: หมายถึงตังหมดเลยใช่ไหมแจกจ่าย
3: ปีไก่ครับหมด
0: เอาวันนี้สโลแกนถูกต้องใช่ไหมฮะเออคิดว่าถูกต้องใช่ไหมซ้อมมาเต็มที่แล้วอ้าวเริ่มเลย
3: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคร์บิวเคราตินครับ
0: ดีมากๆเลยเดี๋ยวผมส่งชุดแคร์บิวเคราตินไปนะฮะให้เส้นผมของพี่ต้อยเนี่ยดูดีเงางามนะครับเวลาปิ้งไก่เนี่ยผมจะได้ดูดีเหมือนเดิมนะฮะเอ้าเดี๋ยวเพลงที่ขอเนี่ยจะจัดตามให้ที่หลังนะครับช่วงนี้ก็เอาชุดแคร์บิวไปดูแลก่อนเนาะ
3: คร
0: ับ
3: ผม
0: ขอบคุณมาก
3: ขอบคุณเลยนะคร
0: ับ ได้ครับขอบคุณมากครับพี่ต้อยครับสวัสดี
3: ดูแลสุขภาพด้วยนะครับ
0: อุ้ยขอบคุณครับคุณต้อยปิ้งไก่สวัสดีครับ
3: สว
0: ั
3: สด
0: ี
3: ครับ
0: นี่น่ารักนะน่ารักที่สุดเลยคุณต้อยนั่นเองนะครับต้องขอขอบคุณกิจกรรมสนุกสนุกแบบนี้ด้วยนะครับนะฮะแล้วก็ของรางวัลจากแคบิลครับคุณผู้ฟังนะฮะอยากดูแลเส้นผมเนี่ยหาซื้อผลิตภัณฑ์แคบิลได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วไปเลยนะฮะหรือช่องทางออนไลน์ของแคบิลนะครับยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลเคราตินครับ
2: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลเคราติน
0: มีแฟนรายการหลายคนเนี่ยเขาใช้แล้วรู้สึกว่าเออมันดีขึ้นแล้วก็บอกต่อมาด้วยนะครับตอนนี้ยอดขายพุ่งเลยนะฮะแคบิลเคราตินนะครับคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นเนี่ยไปหาซื้อกันได้เลยนะครับเนาะและใครอยากเป็นผู้โชคดีแบบคุณต้อยเมื่อสักครู่นี้นะฮะยินหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลเคราตินแค่นี้เองนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาลุ้นกันว่าใครจะเป็นผู้โชคดีครับ
1: แคบิลชุดเคราติน
4: อยากมีผมสวยนุ่มลื่นเงางามเหมือนเพิ่งออกจากซาลอนทุกวันต้องทำยังไงคะ
5: เริ่มง่ายๆแค่สระผมให้ถูกวิธีค่ะล้างน้ำเปล่าก่อนเพื่อเอาสิ่งสกปรกออกใช้แชมพูในปริมาณที่พอดีตามด้วยทรีทเมนต์เฉพาะกลางถึงปลายผมแล้วล้างให้สะอาดแล้วซับเบาๆให้แห้งค่ะและเพื่อผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้นแนะนำแคบิลเคราตินแชมพูเลยค่ะมีเคราตินจากขนแกะช่วยฟื้นบำรุงผมเสียอย่างล้ำลึกพร้อมปกป้องเส้นผมจากมลภาวะให้แข็งแรงค่ะแคบิลเคราตินแชมพูหนึ่งในผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมแคบิลชุดเคราตินหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วไปและช่องทางออนไลน์นะคะ
1: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลเคราติน
6: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจำเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
7: แก้ลมวิงเวียนศีรษะคิดถึงเชอร์เอมยาดมสมุนไพรหอมเย็นอยากหอมสมุนไพรต้องคิดถึงเชอร์เอมยาดมสมุนไพรตราเชอร์เอมยาดมหลอดขาวฝาเขียวยาดมสมุนไพรตราเชอร์เอมผลิตจากสมุนไพรสมุนไพรจริงหาซื้อได้ตามร้านขายยาและร้านค้าทั่วประเทศ
6: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
8: กำลังหามุมใหม่ๆไว้อัพคอนเทนต์อยู่หรือเปล่าถ้าใช่บอกเลยว่าห้ามพลาดตลาดค่ำปากน้ำสมุทรปราการแหล่งรวมสตรีทฟู้ดที่กำลังอยู่ในกระแสสุดๆ
9: จุดเช็คอินมุมชมดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าวิวปากแม่น้ำเจ้าพระยาเดินชมสกายวอล์กพื้นที่ออกกำลังกายเติมพลังและความสุขยามเย็นริมเขื่อนสารกลางสมุทรปราการเปิดมุมมองใหม่ไปสมุทรปราการ Finding the New Chapter โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
10: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลพุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเตร็กซ์ครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
11: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา
12: 90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
13: ให้มาเท่าใดให้กลับไปร้อยเท่าพันเท่าเลยเด้อสาธุสาธุน้ำกันเด้อค่ะขออนุญาตมอบกำลังใจผ่านเพลงนี้นะคะไม่อายน้องบ่แค่ค่ะพี่เที่ยวมาหาความกันถ้าเฮามีกันสิแค่ยังน้อสู้บ่หยุดจัก

น้องป๊อปปี้บอกไว้นะคุณผู้ฟังเขาเลือกที่จะนะฮะเดินเส้นทางหมอลำนะครับแล้วก็เดินทางในวงการหมอลำเนี่ยนะฮะไปกับคุณพ่อวีระพงษ์วงศ์ศิลป์นั่นเองนะครับปีนี้ฮะคุณผู้ฟังครับน้องป๊อปปี้ก็นะครับได้ร่วมเดินสายนะครับกับศิลปินภูไทยนะครับเนาะแล้วก็น้องก้องด้วยนะครับเนาะแล้วก็จะบอกว่าศิลปินภูไทยไปทำการแสดงที่ไหนก็ไปเขาเรียกว่าร่วมเชียร์เป็นกำลังใจให้ป๊อปปี้ด้วยนะครับพวกเราเป็นนางเอกปุ๊ดเด้หนูสิเป็นแน่บ่เนาะหนูสิเป็นแน่บ่เนาะเออนะฮะเอาสู่สู่ต่อไปเด้อล่ะเด้อนะครับเนาะอ่ะคุณผู้ฟังครับเมื่อสักครู่นี้เป็นบรรยากาศสดๆนะฮะบนเวทีลูกทุ่งสแควร์เมื่อครั้งที่ผ่านมาฮะคุณผู้ฟังครับเนาะน้องป๊อปปี้ปัจฉิยลักษณ์นั่นเองนะครับผมใครที่ยังไม่ได้ไปนะฮะเขาเรียกว่าชมนะฮะหรือชมคอนเสิร์ตย้อนหลังนี่ทั้งช่องทางของแฟนเพจนะครับลูกทุ่งสแควร์แล้วก็ทางYouTube เนี่ยลูกทุ่งสแควร์พิมพ์เข้าไปได้เลยคุณอยากฟังเพลงไหนบรรยากาศสดๆมีหมดเลยนะครับไม่แน่คุณผู้ฟังครับดูดีๆนะจะเห็นหน้าตาคุณยิ้มเป้ยอยู่นะฮะเอายิ้มเป้ยคืออะไรขอบคุณนะครับพี่บุญสมด้วยนะฮะหัวอกพอห่างในเด้อขอบคุณหลายๆเดี๋ยวจะส่งยาแก้ตันดังไปให้อุ้ยขอบคุณหลายๆครับนะตอนนี้ก็ไข้ขึ้นแน่หลักๆครับผมขอบคุณพี่สายน้ำไม่เลยครับด้วยนะครับอยากลืมแฟนเขานัดสุรศักดิ์ครับผมโอเคครับแล้วก็พี่ปานราชเทวีด้วยนะฮะชัดๆอ้อล้อเอาที่เธอสบายใจด้วยแหมคำนี้รู้สึกสะดุ้งจังเลยนะฮะสรุปดีหรือไม่ดีฮะอ้อร้อนเนี่ยเออนะพี่น้องชาวใต้บอกจะทีว่ามันดีหรือเปล่าเอาเป็นว่าคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้าอยากฟังเพลงฮิตเพลงไหนนะครับเพลงดังเพลงไหนที่คุณผู้ฟังอยากให้แฟนๆทั่วประเทศเนี่ยได้ฟังกันนะครับส่งเข้ามาได้4689990แล้วก็หลังใหม่ด้วยนะครับช่วงนี้ไปพักฟังข่าวกันสัก

0: ดูครับ
1: 90ลูกทุ่งรักไทยเสนอข่าวจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวกองทัพบก

0: มีครั้งผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือนเมื่อมียอดซื้อ 5,000 บาทขึ้นไปกับบัตรที่ร่วมรายการขยายเวลาผ่อนสบายถึง31ธันวาคมนี้รีบมาผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือนที่ Be Quick สอบถามโทร1153
1: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
2: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
1: เหรอ
2: ใช้ยากไหมล่ะใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
1: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
2: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
1: ดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
4: สนับสนุนโดยแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มเม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
5: เริ่มแล้ววันนี้การประชุม IMF World Bank 2026รัฐบาลเปิดเวทีโชว์ศักยภาพเศรษฐกิจไทยเดินหน้าดึงลงทุนอุตสาหกรรมอนาคตขยายความร่วมมือการเงินโลกสร้างโอกาสใหม่ให้เศรษฐกิจไทยสปส.เผยผลเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมไม่เป็นทางการ 84% ยอดผู้ใช้สิทธิ์พุ่งกว่า 423 ถึง 632% คาดประกาศผลทางการใน30วันจุลพันธ์ยินดีผลเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมยอดใช้สิทธิ์พุ่งคาดแตะ1ล้านคนพร้อมร่วมมือบอร์ดประกันสังคมชุดใหม่ย้ำยึดกลไกไตรภาคีนายกรัฐมนตรีอนุทินประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติติดตามน้ำท่วมเผยจ่ายเงินเยียวยาแล้วกว่า1,069 ล้านบาทช่วย 135,782 ครัวเรือนย้ำฝนห้ามไม่ได้แต่ต้องบริหารจัดการน้ำให้ดีเพิ่มทางระบายน้ำแหล่งพักน้ำพร้อมสั่งจับตาน้ำภาคใต้พร้อมแจ้งไม่ได้พักกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติแต่ไทยเจ้าภาพ IMF World Bankรัฐบาลส่งทีมช่างลุย89จุดทั่ว30จังหวัดกู้มอเตอร์ไซค์เครื่องใช้ไฟฟ้าซ่อมให้ฟรีช่วยแล้วกว่า 16,000 รายฝนถล่มจังหวัดกาญจนบุรีนานกว่า3ชั่วโมงทำให้น้ำท่วมทั้งเมืองบางจุดระดับน้ำเกิน1เมตรล่าสุดเช้านี้น้ำลดลงจนเกือบเข้าสู่ภาวะปกติแล้วอุทยานเอราวัณประกาศห้ามนักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำชั่วคราวหลังเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องจนน้ำเป็นสีแดงขุ่นด้านนายกรัฐมนตรีชื่นชมจังหวัดเพชรบุรีบริหารจัดการน้ำได้ดีคลี่คลายเร็วขณะที่กรุงเทพมหานครลดพื้นที่ประสบภัยเหลือ8เขตเร่งเคลียร์ขยะหลังน้ำลดเคยประชาชนลงทะเบียนขอรับเยียวยาแล้ว 83,268 รายปภ.โอนเงินเยียวยาน้ำท่วมแล้วกว่า 100,000 ครัวเรือนราว917ล้านบาทปภ.ยังเตือนรับมือฝนใต้วันนี้เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากพร้อมจับป่าน้ำทะเลหนุน 27-31 ตุลาคมนี้ชาวบ้านจากองครักษ์จังหวัดนครนายกกว่า500คนปิดถนนรังสิตนครนายกจี้เปิดประตูน้ำคลอง12อำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีบรรเทาความเดือดร้อนจากน้ำท่วมขังกว่า20วันส่งผลการจราจรติดขัดนายกรัฐมนตรีเผยฝ่ายค้านขอเวลาอภิปรายไม่ไว้วางใจ5วันมากเกินไปยังเชื่อมั่นพรรคเพื่อไทยไม่ทิ้งรัฐบาลจุลพันธ์เมินฝ่ายค้านเว้นซักฟอกเพื่อไทยยืนยันรัฐบาลไร้รอยร้าวเชื่อทุกฝ่ายทำหน้าที่เต็มที่ย้ำไม่คิดล้างแค้นภูมิใจไทยสละเรือสมัยรัฐบาลแพทองธารยศชนันยืนยันพร้อมช่วยตอบศึกซักฟอกหากเกี่ยวข้องปัดพรรคประชาชนผูกมิตรทำให้ไม่โดนอภิปรายชี้ไม่มีใครเป็นศัตรูทางการเมืองรัฐบาลอัปเดตกรณีการโรคในรัสเซียล่าสุดผลแลบชัดไม่พบเชื้อกาฬโรคย้ำยังไม่มีหลักฐานยืนยันการระบาดของกาฬโรคขอประชาชนอย่าตื่นตระหนกจากข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการตรวจสอบเปิดยุทธการสยบภัยรีพินาศเฟส2จับเครือข่ายยาเสพติด4คดียึดยาบ้ากว่า 13.5 ล้านเม็ดสกัดก่อนกระจายเข้าสู่พื้นที่ต่อไหน
6: ร่วมอนุรักษ์ภาษาไทยเพื่อความภาคภูมิใจของคนทั้งชาติด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
5: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21:00 น.สรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก สนใจติดต่อโฆษณาโทร02 974 57

0: เป่าเสื้อปุ๋ยนั่นเองครับจากพิดิตคิตตี้ครับและเต้ยจักรินครับไซวามูกันให้คุณนำพาด้วยจากใหม่ไทยนะครับรวมไปถึงฉันกำลังเป็นตัวแทนของใครหรือเปล่านะฮะอ่ะคุณผู้ฟังครับ17นาฬิกากับอีก23นาทีนะครับเป็นยังไงบ้างฮะคุณผู้ฟังอากาศดีไหมครับตกเย็นมานะฮะแต่ขออย่าให้ฝนตกในช่วงนี้เลยนะฮะสาธุคุณฝนครับอย่าให้ตกช่วงนี้เลยนะเป็นช่วงที่หลายๆคนกำลังเดินทางกลับบ้านด้วยนะครับปล่อยให้ประชาชนได้ออกกำลังกายนะครับเอาดอกกันบ้างนะคุณฝนนะพี่ฝนสะดุ้งเลยคราวนี้เอาล่ะคุณผู้ฟังครับช่วงนี้นะครับก็มีเขาเรียกว่านะครับสาระดีๆมาฝากแฟนๆด้วยนะครับอย่างเช่นนะฮะใครที่กำลังจะไปออกกำลังกายนะครับอีกหนึ่งทางเลือกของเขาเรียกว่าการที่ดูแลตัวเองนะฮะของดีเนี่ยไม่จำเป็นต้องแพงนะคุณผู้ฟังครับทุกวันนี้การดูแลตัวเองเริ่มต้นง่ายๆกับเครื่องดื่มส้มเกาหลีตังคุยจับครับ
1: ดื่ม OT แรงดีไม่มีตกขวดใหญ่10บาท
0: นะครับเครื่องดื่มส้มเกาหลีตังคุยจับเนี่ยนำคุณค่าของส้มเกาหลีตังคุยจับมาไว้ในเครื่องดื่มที่ดื่มง่ายด้วยนะครับแล้วก็เข้าถึงได้ทุกวันครับแล้วคุณจะรู้ว่าส้มเกาหลีตังกุยจับแตกต่างจากเครื่องดื่มส้มทั่วไปอย่างไรครับหาซื้อเครื่องดื่มส้มเกาหลีตังกุยจับได้แล้ววันนี้นะครับร้านค้าทั่วประเทศฮะแล้ววันนี้ครับดื่มเครื่องดื่มส้มเกาหลีตังกุยจับหรือเครื่องดื่มชูกำลังโอที่รสชาติไหนก็ได้ครับระวังยาพึ่งทิ้งฝานะครับเก็บให้ครบ3ฝาพร้อมเงินอีก2บาทครับก็แลกรับเครื่องดื่มสมกะหรี่ตังกุยจับฟรี1ขวดได้ทันทีครับกับร้านค้าที่ร่วมรายการเลยยิ่งดื่มยิ่งเก็บยิ่งคุ้มและจริงอย่าพลาดนะครับปะไปออกกำลังกายกันคุณผู้ฟังครับเริ่มต้นด้วยสัปดาห์นี้เลยนะฮะการดูแลตัวเองเนี่ยถ้ามีวินัยเนี่ยสุขภาพร่างกายแข็งแรงแน่นอนจ้าเพิ่มเติมครับ4689990ใครได้ยินเสียงดีเจชัดๆแล้วด่วนๆเลยนะครับเพราะชัดๆรอใช่ไหมโอ้ย

เพลงฮิตที่คิดถึง90ลูกทุ่งรักไทยสนับสนุนโดยยาขมเม็ดตราใบห่อแก้ร้อนในกระหายน้ำแก้ไข้ตัวร้อนเป็นยาระบายอ่อน

0: ไอ้ไหทองคำนะครับอย่าเลาะเยอะนะผู้สาวจ๋าเดี๋ยวจับผู้สาวคาร์ลอยเป็นคาเลสเลยนะฮะเพราะว่าไปเลาะดนเนี่ยพี่น้องเลาะดนโพดจนว่าคาเลสเลยนะครับเฮ้ยที่คิดถึงครับต้องขอขอบคุณด้วยนะครับสำหรับยาขมเม็ดตราไปหอครับผม
1: เพลงฮิตที่คิดถึง90ลูกทุ่งรักไทยสนับสนุนโดยยาขมเม็ดตราใบห่อแก้ร้อนในกระหายน้ำแก้ไข้ตัวร้อนเป็นยาระบายอ่อนๆ
0: พูดถึงนะขาเลาะเนี่ยต้องบอกว่าเลาะขาเลาะขาเลาะคือประมาณว่าเลาะไปตรงนั้นตรงนี้ไปเที่ยวนั้นเที่ยวนี่บ้างอะไรประมาณนี้นะฮะอันนี้คือภาษาอีสานนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะพาไปเลาะกันคุณผู้ฟังครับอย่างงงนะฮะยิ่งเที่ยวยิ่งรักครับไปเที่ยวฮะคุณผู้ฟังครับอันนี้เป็น EP ที่10แล้วนะฮะวายพระของศาลเยี่ยมบ้านสมเด็จย่าครับคุณผู้ฟังนะฮะวันที่25ตุลาคมฮะ
1: ยิ่งเที่ยวยิ่งรักไหว้พระคลองศาลเยี่ยมบ้านสมเด็จย่าพบกันวันอาทิตย์ที่25ตุลาคมนี้
0: แต่จะบอกว่านะฮะตอนนี้ทริปของเราเนี่ยนะครับจองเต็มแล้วนะครับแต่ว่าให้คุณผู้ฟังเนี่ยได้อิจฉากันสักนิดนึงนะฮะเพราะว่าเราจะไปที่สวนสมเด็จย่าครับผมนะฮะภายในก็จะมีพระราชานุสาวรีย์สมเด็จย่านะฮะหรือบ้านจำลองซึ่งเคยเป็นสถานที่ที่สมเด็จย่าเนี่ยโปรดปรานและก็มีสวนร่มรื่นเต็มไปด้วยพันไม้ต่างๆเลยนะครับศาลเจ้ากวนอูด้วยนะครับศาลเก่าแก่มีอายุเกือบ300ปีเลยผู้คนมักจะไปกราบไหว้ฮะขอพรในเรื่องของการงานด้วยแล้วก็การค้าขายนะครับแล้วก็ขอพรเรื่องต่างๆนะส่วนมากสำเร็จนะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราจะพาแฟนๆรายการเราเนี่ยนะฮะไปเที่ยวด้วยกันนะฮะผู้ที่ไปเที่ยวกับเราเนี่ยก็จะได้เสื้อแล้วก็กระเป๋าที่ออกแบบพิเศษนะฮะกับยิ่งเที่ยวยิ่งรักด้วยนะครับต้องขอขอบคุณที่ผู้ที่สนใจร่วมทริปด้วยนะฮะต้องขอขอบคุณด้วยนะครับผู้สนับสนุนที่ร่วมเดินทางไปกับเราครับยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลเคราตินฮามาโอสดผู้จำหน่ายยาสมุนไพรครับซอฟเฟลกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียดนะครับแล้วก็ชาหมักคอมบูชาบิเดเกนผลิตภัณฑ์สเน็คแบนคูลิ่งมิสครับไมบาซิน OTC นะครับส่วนเวลาไหนนะครับที่ชัดนะฮะให้เปิดจองปุ๊บเนี่ยต้องรีบด่วนเลยนะครับเพราะว่าเขาจองแบบรวดเร็วปรึดไม่เหลือเลยนะเอาจริงๆเพราะฉะนั้นครับยิ่งเที่ยวยิ่งรักเป็นอะไรที่ไปด้วยกันมันสนุกสนานแล้วก็ยิ่งรักตามชื่อเลยแหละเอาสนุกฮะสนุกสิฮะ

0: แทบจะเป็นเสียงในหัวอยู่แล้วนะฮะอื้ออ้าอ้ากลางคืนนี้ไม่ได้นะคุณแม่คุณพ่อตื่นมาตกใจเลยนะเอาช่วงต่อไปครับรักใครภูมิใจเสนอหนึ่งซิงเกิลใหม่จากแอนออลดีมาฝากด้วยสักครู่ครับ
1: เทสอลาวชาวรสชาติความสุขจากการเดินทางท่องเที่ยวจุดหมายปลายทางที่บางที่ไม่ได้มอบแค่ความสุขแก่ผู้มาเยือนแต่ยังมอบความรู้มอบประสบการณ์ที่มีค่าสามารถนำไปต่อยอดได้ในชีวิตจริงที่โครงการลูกพระดาบสสมุทรปราการตามพระราชดำริศูนย์กลางการเรียนรู้ที่ใช้ธรรมชาติรอบตัวเป็นห้องเรียนตามแนวทางพระราชดำริของรัชกาลที่9ที่นี่คุณจะได้พัฒนาทักษะและเรียนรู้เทคโนโลยีหลากหลายจากการลงมือทำจริงทั้งการเกษตรแบบผสมผสานการประมงการปศุสัตว์รวมถึงหลักสูตรวิชาชีพต่างๆทั้งงานช่างงานเคหบริบาลพร้อมซึมซับแนวทางการดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ช่วยให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนเปิดมุมมองใหม่ไปสมุทรปราการ Finding the New Chapter โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
2: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจิวเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: เมื่อเช้าบ่นว่าตื่นสายทำไมผมยังเป๊ะอยู่เลยอ่ะ
4: เดี๋ยวนี้มีตัวช่วยละสิแคบิลชุดเคราติน
3: ใช้แคบิลชุดเคราตินชุดเดียวผมสวยจัดทรงง่ายขนาดนี้เลยเหรอ
4: เริ่มตั้งแต่แชมพูทรีทเมนต์ลิฟออนเซรั่มและซิลกี้แคบิลชุดเคราตินชุดเดียวเอาอยู
3: ่ไม่ต้องเข้าร้านทำผมเสียเงินแพงๆอีกแล้วสินะเดี๋ยวไปลองซื้อมาใช้บ้างดีกว่าย
5: ืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลเคราติน
6: ทันสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตร
2: ีเคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจิวเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
7: เรื่องป้อง

ครีมโทนัฟมีตัวยาทอนัฟเทดใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟ

0: อาฮ่า
1: บรรเทาอาการไอและขับเสมหะ
0: ทานง่าย
1: ด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100%
0: ยาแก้ไอผสมมะแว้งกรา
2: ไอยารา
3: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: มาตั๋วยาวมาแอนอดีครับคุณผู้ฟังเป็นน่ารักน่ารักนะ FC น้องแอนจ๋าต้องเชียร์นะเพลงนี้นะรักไทยภูมิใจเสนอครับ
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ
0: วันศุกร์นี้เข้าไปชม MV มาด้วยนะครับนะฮะก็เป็นกระตูนนะครับน้องแอนเองนะฮะน้องแอนก็แบบผู้พิทักษ์มาช่วยอะไรประมาณนี้นะครับคุณผู้ฟังเนาะเข้าไปติดตามกันได้นะครับคุณผู้ฟังหลายคนนะฮะกำลังจะทานข้าวครับอย่าลืมนะครับช่วงเย็นๆแบบนี้ดูแลกระเพาะอาหารและลำไส้ของเราด้วยชาหมักคอมบูชาบิเทเกนครับเขามีโปรไบโอติกที่มีชีวิตนะครับคุณผู้ฟัง
1: ชาหมักคอมบูชาบิเทเกนคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบิเทเกน
0: โปรไบโอติกที่มีชีวิตนะครับตัวนี้ช่วยในการย่อยอาหารช่วยให้อาการกรดไหลย้อนของเราดีขึ้นครับและดื่มคู่กับอาหารนะครับก็จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการย่อยอาหารที่ดีขึ้นด้วยสำหรับใครที่มีอาการแบบว่าแสบร้อนบริเวณหน้าอกครับผมบางทีเลือดเปรี้ยวบางทีจุกๆตรงหน้าอกเนี่ยนะจะนอนก็ไม่ได้มันตีขึ้นมาเนี่ยคุณผู้ฟังอันนี้สัญญาณเตือนครับของโรคกรดไหลย้อนนั่นเองนะฮะซึ่งสาเหตุหลักก็คือกินมื้อดึกกินแล้วนอนทันทีความเครียดนี่ก็เช่นกันนะกินเผ็ดกินอาหารรสจัดครับปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตนะคุณผู้ฟังและทานชาหมักคอมบูชาวิเทเกนไปด้วยเลยนะครับหาซื้อได้ที่ 7-Eleven แล้วก็ร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะครับนะคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงวิเทเกนครับผมอ่ะช่วงนี้ใครที่ยังไม่ได้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์รีบด่วนๆเลยนะครับคุณผู้ฟังเพราะว่าเวลาฟังเนี่ยเสียงจะเซอร์ราวมากเสียงชัดใสเลยไปที่ไหนก็ฟังได้ตลอด24ชั่วโมงเลยฮะ
1: แอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ฟังได้ทั้ง90ลูกทุ่งรักไทยและอีสาน FM เสียงชัดใสฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกโหลดฟรีทุกระบบโหลดเลย

0: โอสน
1: นี่เจนนี่ไม่ประกวดมาเป็นไงบ้างยะ
2: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอ่ะ
2: นั่นดิพี่ขนาดพี่สื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะจนเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอ่ะอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
3: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
4: ยาจุดกันยุงตราหันฟ้ายาจุดกันยุงยอดนิยมที่อยู่คู่คนไทยมามากกว่า60ปีด้วยคุณภาพและมาตรฐานการผลิตที่คุณไว้ใจมีจำหน่ายตามห้างชั้นนำและร้านค้าทั่วไปใกล้บ้านคุณทั้งสูตรยอดนิยมสูตรกลิ่นลาเวนเดอร์และล่าสุดสูตรควันน้อยกล่องสีดำยาจุดกันยุงตราหานฟ้ายาจุดกันยุงประสิทธิภาพสูงที่คุณไว้ใจหานดินกินหญ้าหานฟ้ากินยุง
5: พืชสวนโลกอุดรพร้อมแล้วเด้อครั้งแรกของโลกบนพื้นที่ชุ่มน้ำพบกับสวนดอกไม้พืชพันธุ์นานาชาติสัมผัสวิถีชีวิตศิลปะและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวในแนวคิด Diversity of Life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ติดตามช่องทางการซื้อบัตรได้ที่เว็บไซต์อุดรธานี Expo 2026จัดโดยกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีและที่เสร็จ
6: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลผุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเตร็กซ์ครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
7: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา
8: อยากหาที่พักกายพักใจแต่ไม่อยากขับรถไกลลองไปสมุทรปราการที่สถานตากอากาศบางปูจุดหมายปลายทางยอดฮิตติดชายทะเลอ่าวไทยเดินเล่นบนสะพานสุกตาเลิศเทินกับวิวทะเลที่มีฝูงนกนางนวลบินโฉบไปมาพร้อมชมโมเมนต์พระอาทิตย์รับขอบฟ้าริมน้ำที่สวยงามชาร์จพลังกายฮิวพลังใจใกล้ๆกรุงเปิดมุมมองใหม่ไปสมุทรปราการ Finding the New Chapter โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
9: เพราะแมลงและไรศัตรูพืชกำลังทำลายผลผลิตของคุณเปลี่ยนวิธีแบบเดิมๆสู่เทคโนโลยีกำจัดแมลงที่แม่นยำด้วยไวออยตราฉลามยิ้มนวัตกรรมการออกฤทธิ์ทางกายภาพด้วยคุณสมบัติทำลายผนังลำตัวอุดรูหายใจเสริมฤทธิ์สารอื่นเพิ่มขึ้นป้องกันการดื้อยาจากผู้เชี่ยวชาญด้านกำจัดแมลงร้ายสู่การปกป้องผลผลิตในสวนคุณไว้อ่อยตราฉลามยิ้มพรีเมียมเกรดจากอังกฤษที่เกษตรกรไทยไว้วางใจ
10: สวัสดีค่ะเบลนิพาดาค่ะคุณกำลังฟัง90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกค่ะ

0: 4ดีเจชัดๆนี่มีคนที่อยากเปย์อยู่ไหมครับเปย์แม้กระทั่งหัวใจให้กับผู้เบาน้อยๆที่เท่าจริงใจเนาะพี่น้องเนาะโอ้นะครับพบอ่ะจากใหม่พัชรีคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวพาคุณผู้ฟังไปเคารพธงชาติกันสักครู่นะครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้านะฮะก็จะมีเพลงเพราะๆนะครับรวมไปถึงก่อนลองก่อนละมวลๆนี่นกพรพนาเสียงจากเซาเล่านะครับแล้วก็บุญตาเมืองใหม่ด้วยนะฮะฮักอิริยาฮักเล่นพวนานะฮะละกะหลายผลงานเพลงนะครับดอกอ้อทุ่งทองด้วยนะครับเนาะอ่ะเพิ่มเติมเพลงกันเข้ามาได้ครับ4689990นะครับอันนี้ทางด้าน SMS นะครับเนาะแล้วก็หลังไมค์ฮะ0228071027เด้อพี่น้องเด้ออ่ะพาคุณผู้ฟังไปเคารพธงชาติกันสักครู่ครับ
1: 90ลูกทุ่งรักไทยโปรดเตรียมเคารพธงชาติ
2: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น

สาวอุบลราชธานีมีอยู่บ่พี่น้องมีอยู่บ่ทางเฟซไลฟ์ตอนนี้มีสาวอุบลอยู่เยอะมากเลยนะครับสวัสดีพี่น้องนะครับทางด้านเฟซไลฟ์ด้วยนะครับที่แฟนเพจของลูกทุ่งรักไทย90นะครับพี่น้องว่าเอ้ยดีเจชัดๆมือนี่คือใส่เสื้อลอดแท้นะฮะเสื้อตัวนี้นานแล้วครับประมาณ8ปีได้นะครับถ้า FC จำได้เนาะพี่น้องเนาะนะครับวันนี้ก็มาในรูปแบบของเสื้อตัวเก่านะฮะเอาเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับคุณผู้ฟังนะฮะมาแลกเปลี่ยนความรู้สึกมาตอบผลงานเพลงกันได้นะครับทางด้านFace Live ตอนนี้นะครับส่วนเดี๋ยวชั่วโมงนี้เนี่ยจะมีเขาเรียกว่าช่วงให้คุณผู้ฟังเนี่ยนะฮะแย่งสายหน้าใหม่กันในช่วง90 Super Request นะครับโทรปุ๊บเนี่ยนะฮะขอเพลงได้เลยเนี่ยจัดให้ตามคำขอเลยนะครับผมอีกสักครู่นะอย่าเฝ้าโทรด้วยอย่าเฝ้าโทรตัวค่อยๆครับไปเด้อพี่น้องเด้อรถแทงติดอยู่เด้อ

0: ความน่ารักทั้งเบิดเนี่ยพี่น้องกลับไปชมความน่ารักของเพิ่นได้เด้อพี่น้องบนเวทีลูกทุ่งสแควร์ครับครั้งที่ผ่านมานะครับแฟนเพจก็ได้นะครับหรือทาง YouTube ของลูกทุ่งสแควร์ก็ได้นี่พี่น้องครับสัปดาห์นี้อยู่อันดับที่9ครับผมจากน้องเต้าหยองในระเบียบวาทศิลป์ครับจีบบ่เป็น
1: 10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทยอันดับ9
0: ก็ยังว่าจีบบ่เป็นจีบบ่เป็นอันนี้จีนรัฐก็จีบไผบ่เป็นเด้นี่ครับส่วนมากมีแต่คนมาจีบเฮาก็เลยบ่ทันได้จีบเพิ่นเลยแหน่เห็นบ่พี่น้องครับโอ้ยเว้าไปคุณผู้ฟังครับอยากไปเที่ยวกับเรานะครับอย่าลืมเด้อนะครับไปอย่าลืมไปคอมเมนต์นะครับนะฮะพิมพ์คำว่ายาดมตราโปรเซียนใต้โพสต์กิจกรรมนะครับที่ลูกทุ่งฮอลิเดย์ที่แฟนเพจของลูกทุ่งรักไทย90ด้วยนะครับผมนะฮะเดี๋ยวได้ลุ้นนะไปเที่ยวฟรีกับเรานะครับวันที่13ธันวาคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและลพบุรีนั่นเองนะครับนะไปคอมเมนต์กันหรือยังฮะคุณผู้ฟังจ๋า
2: ใช้ดวงใช้ตาในหลอดเดียวกัน
0: ยาดมตราโปรเซียนครับใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันก็มีทริปพิเศษนะครับที่จะให้แฟนๆได้ร่วมทริปกับเราโดยการร่วมทริปครั้งนี้ไปเที่ยวฟรีกับเราถึง2จังหวัดเลยนะฮะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและลพบุรีนั่นเองนะครับกับลูกทุ่งฮอลิเดย์ครับอันดับแรกเลยนะฮะคุณผู้ฟังที่อยากไปเที่ยวกับเราเนี่ยนะครับโทรลงทะเบียนได้นะครับ022807127ทางด้านหลังไมค์ได้เลยนะครับหลังจากนั้นไปที่แฟนเพจของลูกทุ่งรักไทย90นะครับแล้วก็พิมพ์คำว่ายาดมตาโปรเซียนใต้โพสต์กิจกรรมของลูกทุ่งฮอลิเดย์ปักหมุดไว้บนสุดเลยนะครับและทุกวันเสาร์ครับช่วงดีเจออยก็จะแรนดอม1ผู้โชคดีเพื่อเปิดแผ่นป้ายหน้าใหม่นะครับถ้าเจอคำว่าลูกทุ่งฮอลิเดย์เป็นผู้โชคดีได้เที่ยวฟรี1ที่นั่งครับลงทะเบียนกันเลยนะฮะคุณผู้ฟังจ๋ายาดมตราโปรเซียนครับแบรนด์โปรเซียนเนี่ยอยู่คู่คนไทยมายาวนานถึง90ปีแล้วนะครับและพี่น้องชาวไทยที่เดินทางไปท่องเที่ยวนะครับในโบราณสถานหรือพิพิธภัณฑ์12แห่งทั่วประเทศเนี่ยคงได้มีได้นั่งเก้าอี้มานั่งของโปรเซียนแล้วนะครับก็จะมีที่อุทยานนะประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาสุโขทัยศรีเทพสระกกทมเมืองสิงห์พระนครคีรีภูพบาทพิมายพนมรุ้งและปราสาทเมืองต่ำพระนารายณ์ราชนิเวศพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์ครับพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเจ้าสามพระยาพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติจันเกษมครับยาดมตราโปรเซียนก็มีร่มให้บริการในแต่ละพื้นที่อีกด้วยนะครับคุณผู้ฟังอย่าลืมไปลงทะเบียนกันก่อนเลยนะครับเนาะจะได้ไปเที่ยวกับเรากับกิจกรรมลูกทุ่งฮอลิเดย์ครับต้องขอขอบคุณด้วยสำหรับยาดมตราโปรเซียนครับใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันครับไปนะไปกับชัดๆนะครับเขาเรียกว่าเที่ยวฟรีส่งท้ายปี2569นะครับเนาะสำคัญกว่าลมหายใจครับไผ่พงศธร

0: รับทางลูกลังครับไอ้ไพพงศธรสำคัญกว่าลมหายใจด้วยครับที่อยากให้พี่น้องฟังเพลงซาๆกันแน่จักหน่อยน้องครับเดี๋ยวนะครับพี่น้องสิอันขับรถอยู่เนาะเปิดเพลงไว้เป็นสิจริงปื๊ดไปเลยจังสิบ่ได้เด้สิ่งได้อยู่เหรอครับรถติดขนาดนี้เอาพี่น้องครับได้เวลาแล้วครับรับสายหน้าใหม่ดีกว่านะฮะ90ซุปเปอร์รีเควสเนาะนะครับเอาเลยฮะ022807127สายแรกมาเลย
1: เล่าข่าว90
2: ลูกทุ่งสาวใช้ทุกสำเนียงเวียงนฤมลแกรมมี่โกพลิกลุกสุดล้ำสวยฟาดมาเยือนสื่อบริษัทช้างไทยพูดคุยในไลฟ์ห้องข่าวรับแขกแอดช้างไทยฝากซิงเกิลเต้ยโศกให้โลกฟ้อนร้องฟีเจอริ่งกับเน็กนฤพลมาแรงยอดวิวพุ่งวันละ100,000เลยค่ะ
1: เล่าข่าว90ติดตามแฟนเพจลูกทุ่งยอดนิยมอันดับ1ได้ทั้งข่าวลูกทุ่งและลูกทุ่งออนไลน์กดไลค์เลย
3: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
1: ดียังไงหรอ
3: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: โอ้ดีจัง
3: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สีส้มสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: พ่อเข้าบ้านมาดูไฟให้หน่อยเปิดไม่ติด
5: ได้จ้า
6: คำว่าบ้านไม่ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนก็กลับมาสู่ความอบอุ่นที่คุณเคยได้อยู่เสมอวันเวลาอาจเปลี่ยนแต่จิตใจไม่เคยเปลี่ยนตราใบห่อสมุนไพรไทยกลางใจบ้าน
7: ลุยเพื่อครอบครัวพ่นโอทีลุยเพื่อสังคมพ่นโอทีเครื่องดื่มโอทีผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์1กาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปพ่นโอทีต้องโอทีขวดใหญ่10บาท
4: พ่อเข้าบ้านมาดูไฟให้หน่อยเปิดไม่ติด
5: ได้จ้า
6: คำว่าบ้านไม่ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนก็กลับมาสู่ความอบอุ่นที่คุณเคยได้อยู่เสมอวันเวลาอาจเปลี่ยนแต่จิตใจไม่เคยเปลี่ยนตราใบห่อสมุนไพรไทยกลางใจบ้าน
7: ลุยเพื่อครอบครัวพ่นโอทีลุยเพื่อสังคมพ่นโอทีเครื่องดื่มโอทีผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์1กาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปพ่นโอทีต้องโอทีขวดใหญ่10บาท
8: ครีมโทนัฟมีตัวยาโทนัฟเท็ดใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟ
9: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
10: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
9: โดนครับซื้อครับ
11: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: 90ซุปเปอร์รีเควส
0: สายหน้าใหม่ครับมาแล้วสวัสดีครับผม
12: สวัสดีครับ
0: สวัสดีคุณวัฒนาตรังเหรอครับ
12: ครับผม
0: ตรังหมายความว่านามสกุลหรือว่า
12: จังหวัด
0: จังหวัดตรังโอ้ตอนนี้อยู่ฟังอยู่จังหวัดตรังเลยหรือ
12: ครับผม
0: โอ้ฮอต
12: ฟังทุกวันครับ
0: ฟังทุกวันใช่ไหมเร็วจัดขอถามกันหนึ่งได้ไหมอ่ะ
12: ครับผม
0: อ๋อรอนี่อ๋อรอสรุปแล้วยังไงนี้หืม
12: ครับ
0: มันก็มันก็เป็นอะไรที่น่ารักจริงๆไหมอ่ะหรือว่าไม่ใช่อ้อร้อนี่เป็นอะไรที่น่ารักจริงๆไหมหรือว่าไม่ใช
12: ่อ้อร้อมันไม่ได้น่ารักเลย
0: โอ้เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วโอ้เป็นอย่างนี้นี่เองอืมนะฮะไม่น่าละมีคนชมชัดๆเยอะเลยว่าอ้อร
12: ้อมันไม่ได้รักอ่ะคนอ้อร้อก็คนถ้าคนใต้ก็ว่ามีแขวนเยอะ
0: โอ้มีแฟนเยอะใช่ไหมชัดๆก็ไม่เคยมีแฟนนะเอาที่บายใจเนี่ยเพลงนี้ต้องบอกว่าพี่บ่าววีเขาทำออกมาได้ดีมากใช่ไหมฮะ
12: ครับผม
0: เคยไปดูคอนเสิร์ตพี่บ่าววีไหม
12: ไม่ค่อยได้ไปครับ
0: ไม่ค่อยได้ไปเลยใช่ไหมโอ้สุดยอดนะ
12: แต่ว่าถ้ามาใกล้บ้านก็ได้ไปครับบ่าววีเจ้าครับ
0: และที่ตรังที่ตรังนี่ทะเลตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับน่า
12: ทะเลสวยนะครับ
0: สวยเลยใช่ไหมฮะ
12: ครับผม
0: ที่ดังๆคือเกาะอะไรเอ่ยที่ดัง
12: เกาะกระดาน
0: เกาะกระดานเออผมเคยไปสวยจริงสวยจริง
12: เกาะกระด
0: าน
12: ครับผม
0: อ่ะโอเคครับเอาที่บายใจนะครับเป่าวีมอบให้ใครเป็นพิเศษไหม
12: มอบให้ทุกเสียงทุกสายครับ
0: ได้เลยครับ
12: เต็มข้าวข้าวสิบครับ
0: ครับขอบคุณพี่วัฒนาครับสวัสดีครับมีจากตังเลยนะคุณผู้ฟังจ๋าเอาเป็นว่าสายต่อไปดีกว่ามาเลย022807127ครับ

0: คือด้วยความที่จังหวะเนี่ยคือถ้าฟังสามชาติแล้วเนี่ยความสนุกสนานก็เกิดขึ้นได้เลยนะฮะกับการร้องของพี่เบาวีนั่นเองฮะอธิบายใจฮะสายต่อไปมาเวล
1: 90
2: ซุปเปอร์รีเควสต
0: ์พี่เล็กสีสวัสดิ์สวัสดีครับ
3: สว
0: ั
3: สด
0: ีสบายดีไหมครับ
3: สบายดีค่ะ
0: ไม่เหมือนจะชัดเลยไม่สบายเนี่ยตอนนี้ พี่เล็กครับทานข้าวอะไรหรือยัง
3: ทานแล้วค่ะ
0: ได้เมนูอะไรเป็นพิเศษครับเย็นนี้
3: วันนี้มีไก่ทอดค่ะ
0: ไก่ทอดเองเหรอครับ
3: ไก่ทอดจะไก่ทอดจากอยุธยา
0: อยุธยาโอ้หนึ่งว่าไก่ทอดหาดใหญ่ อร่อยไหม
3: อร่อยค่ะ
0: เหลือไหม
3: ยังอยู่ไม่ได้ทานเลยเนี่ย
0: อ๋อหรอครับโอ้ขอให้ทานให้อร่อยนะ
3: ข้าวหน้าใหม่กัน
0: น่ารักจังเลยวันนี้ติดสายหน้าใหม่ด้วยขอให้ถูกเลขนะ
3: จ้า
0: จ้าด้วยจ้าเอาวันนี้ขอเพลงอะไรฮะ
3: อย่าเถื่อเพื่อแม
0: ่โอ้เพลงเพราะด้วยมอบให้ใครเป็นพิเศษไหม
3: มอบให้กับคุณเล็กตลาดภู
0: ครับ
3: แล้วก็ทุกเสียงที่สายหนุ่มหน้าใหม่ด้วยนะจ๊ะ
0: ได้ครับพี่เล็กครับขอให้ทานไก่ให้อร่อยนะครับผม
3: ค
0: ่
3: ะ
0: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
0: จะไปแย่งไก่พี่เล็กกินซะแล้วล่ะชัดๆนี่แม่ตลอดเลยที่ทานข้าวอยู่ช่วงนี้นะครับทานข้าวให้อร่อยด้วยนะครับเพลงกำลังเพาะเลย90ลูกทุ่งรักไทยครับ

0: ุณ90 Super Request ขอบคุณพี่วัฒนาแล้วก็พี่เล็กด้วยนะครับเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาลุ้นกันว่าใครจะเป็นผู้โชคดีนะครับใน90 Super Request นั่นเองนะครับแต่ว่าช่วงนี้คุณผู้ฟังครับสำหรับพี่ๆแท็กซี่อย่าลืมนะฮะเดี๋ยวเรานัดเจอกันนะครับเพื่อมาลุ้นกันว่าแท็กซี่ปันสุขมูลค่ากว่า 500,000 บาทเนี้ยคันเนี้ยยังไม่มีเจ้าของและใครจะได้รถคันนี้ไปฮะ
1: แท็กซี่รีเควสต์สนับสนุนโดยไอชินแบตเตอรี่ขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทางหาซื้อได้แล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน
0: ความพิเศษพิเศษเลยกับแท็กซี่สโมสรสำหรับพี่ๆแท็กซี่ที่มีอาชีพแท็กซี่นะครับผมเดี๋ยวครั้งต่อไปเนี่ยเป็นครั้งที่สำคัญมากๆเพราะเราจะลุ้นกันว่ารถแท็กซี่ปันสุขมูลค่ากว่า 500,000 บาทเนี่ยจะเป็นของใครใครจะได้ไปนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยต้องติดตามที่90ทุ่งรักไทยแต่ก่อนที่เราจะเจอกันนะครับสำหรับพี่ๆแท็กซี่นะครับที่ไปซื้อผลิตภัณฑ์ในชินหรือแอควิกส์ครับอย่าลืมใบเสร็จและนำมาลุ้นของขวัญชิ้นพิเศษพิเศษกับไอชินภายในงานด้วยนะครับเนาะไอชินเปิดขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทางคุณผู้ฟังครับแบตเตอรี่นะฮะที่ไอชินเขาเปิดตัวเนี่ยก็จะมี SMF แบตเตอรี่ครับ EFB แบตเตอรี่ AGM แบตเตอรี่ครับแบตเตอรี่3รุ่นเนี้ยไอชินพร้อมยกระดับมาตรฐานการขับขี่เพราะฉะนั้นหาซื้อได้ครับที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมครับที่ Facebook ไอชิน After Market Thailand นะครับยังไม่หมดนะคุณผู้ฟังครับรุ่นแท็กซี่ปันสุขเงินรางวัล 10,000 บาทเงินรางวัลอีกเยอะมากๆนะครับนะและที่สำคัญนะฮะจะบอกว่าไอชินเขาให้กำลังใจพี่ๆแท็กซี่มีความพิเศษมากมายกับแท็กซี่สโมสรนะฮะรอติดตามกันได้ที่90ลูกทุ่งรักไทยนะครับ
1: แท็กซี่รีเควสต์สนับสนุนโดยไอชินแบตเตอรี่ขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทางหาซื้อได้แล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช
3: ้รู้ด้วยอาบะเช่มีเม็ดอมสมุนไพรรสมะขามป้อน
4: I love Apache
5: หาซื้อได้ที่ร้านขายยาและ 7-Eleven
6: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมอย่าดมตาไผ่คู
2: ่1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
7: เรื่อง

0: ช่วงนี้ผมเธอดูสวยขึ้นน่ะไปทำอะไรมาหรอ
1: ไม่ได้ทำอะไรเลยแค่ใส่ใจดูแลผมมากขึ้นแล้วก็ใช้แคร์บิวชุดเคราตินมีตั้งแต่แชมพูทรีทเมนต์ลิฟออนเซรั่มและซิลกี้ชุดเดียวเอาอยู
0: ่อะไรนะแคร์บิวชุดเคราติน
1: ใช่แล้วผมสวยไม่ยากแค่ใช้แคร์บิวชุดเคราติน
0: งั้นฉันต้องลองบ้างแล้วล่ะ
2: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคร์

0: ับหนึ่งด้วยครับ
1: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลพุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเทร็กซ์ครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
2: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา
3: ช็อปสนุกช็อปสบายช้างไทยช้อปปิ้ง
4: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลแคราติน
5: แฟนๆครับเป็นยังไงกันบ้างสำหรับแฟนๆที่นะฮะสั่งซื้อกันไปแล้วนะครับเชื่อว่าหลายๆคนถูกใจนะครับเพราะว่าแคบิลเนี่ยนะครับช่วยหลายๆเรื่องเลยอย่างเช่นใครที่ไปทำสีผมมาแล้วเกิดผมคือพังมากๆนะครับคือการทำสารเคมีต่างๆเนี่ยเส้นผมเราก็โอ้โหถูกทำลายไปเยอะเลยใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมี5ขั้นตอนง่ายๆอย่างเช่นแชมพูเคราตินนะครับช่วยให้ผมเนี่ยนะครับจากการนำสารเคมีที่เสียแล้วเนี่ยนะฮะเพิ่มความแข็งแรงให้เส้นผมด้วยนะครับมีทรีทเมนต์ด้วยนะฮะทรีทเมนต์เคราตินเซรั่มเคราตินลิปออนแฮร์เคราตินนะครับแล้วก็ชิเก้แฮร์ออยล์เคราตินนั่นเองนะครับผมแค่5ขั้นตอน5ชิ้นง่ายๆครับราคาเพียง550บาทแล้วแถมเสื้อสวยๆด้วยนะครับที่เป็นรูป DJ FM 90ลูกทุ่งรักไทยฉลอง12ปีร่วมกับแคบิลให้1ตัวด้วยอันนี้คุ้มจริงๆนะฮะเพราะว่าชิ้นนึงเนี่ยโอ้โหใหญ่มากๆนะครับแล้วก็ปริมาณเนี่ยเยอะมากด้วยนะครับราคาเพียง550บาทจัดส่งฟรีด้วยครับ0923524446ครับ0923524446

ไม่เอานะเพื่อว่าอย่าเป็นแบบดีเจชัดๆนะไปก่อนละพรุ่งนี้เจอกันครับ4โมงเย็นเป็นต้นไปฮะในจบเพลงนี้ไปฟังเพลงรอบๆกันต่อที่แอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์นะจ๊ะไปแล้วนะ

ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกสนใจติดต่อโฆษณาโทร02-974-57

สวัสดีครับคุณกำลังฟัง90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกกับผมไอดินอภินันท์ครับ

คุณกำลังฟัง90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกกับผมหนึ่งพลานชัยคำผลร่วมมิตรครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกสนใจติดต่อโฆษณาโทร02 974

0: ณทุกท่านที่ติดตามรับชมดิฉันกฤตยาร่อรัตนาทูลและทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกสนใจติดต่อโฆษณาโทร02-974-5720อีสานซุปเปอร์ฮิตโดยดีเจโจ้จังโก้และดีเจจ๋าณภาพร

0: สารวัตรสงสารใจนะคะการตอมทุ่งเงินแล้วก็นิ้วก้อยกันนิกาข้าวจิ๊บชิดาดิ่งนะคะ
1: สวัสดีครับโจจังโก้นะฮะ
0: จ้าจ๋าอันเนี้ยสวัสดีคุณผู้ฟังนะคะวันนี้วันจันทร์ที่12เดือน10นะจ๊ะ
1: จะครึ่งเดือนแล้ว
0: เร็วมากเดือนนี้
1: อ้าว2วันไม่ได้เจอกันนะตกกระเทือละทึ่งแหล่ทึ่งกรรมวาสนะ
0: กินฮอดกันบ
1: ่นะ
0: นะส่งขอความมาบอกเด้อขอเพลงนำนะคะ022807127ในนี้หลังไมค์SMS 4689990ค่ะ

0: สาวลำน้ำมูลนะฮะเสียงของข้าวทิพย์ธิดาดินแล้วก็เอิ้นขวัญวรัญญานะฮะเนาะตอนนี้เอิ้นขวัญก็ไปใช้ชีวิตอยู่ที่สกลนครเรียบร้อยนะฮะนะ
1: ค่ะ
0: มีครอบครัวมียังไปเนาะเห็นภาพนะ
1: เห็นแต่อยู่ในโลกโซเชียล
0: นะ
1: มันเห็นกันง่ายเนาะทุกวันนี้นักร้องนักร้องไม่ว่าจะทำอะไร
0: แล้ว
1: น
0: ุ่งสินเนาะบ่เคยคุ้นหูคุ้นตานะฮ
1: ะ
0: นุ่งสินละกาคล้ายๆว่าไปซับหน่
1: อ
0: ใหม่แบบบ้าน
1: ๆใช่
0: มันคลิปโผล่มาผมก็นึกว่า
1: แกไม่แต่งหน้าแต่งตานะ
0: แกร้องเพลงเอ๊ะทำไมผู้หญิงคนที่เสียงดีจังชาวบ้านเลยเนี่ยเราก็กดเข้าไปดูอ้าวมันเอิ้นขวัญ
1: ก็ต้องบอกว่าโลกโซเชียลตอนนี้เห็นอะไรแบบเยอะมากนะคะ
0: อ้าวผู้ใดฟังอยู่ตอนนี้ SMS ส่งเข้ามาเด้อนะฮะ4689990นะครับ
1: หลังไมค์ด้วย022807127ยังงาให้กำลังใจดีเจแล้วป้าเล็กตลาดพลูคิดฮอดทุกคนเด้อว่าซั่นเนาะ
0: ครับ
1: ทั้งด่านหลังไม้นะคะ
0: ส่งมากก็แล้วกันนะวันที่4ที่ผ่านมาเนาะตุลาคมนะฮะ
2: ตรงนี้เอาแบบวนๆเอาหาวัน
0: เต้ายองยุคคนเดชนะฮะจากระเบียบวาทศิลป์นะฮะเมื่อเพิ่งกับไปยาวหมอลำนะฮะน้ำตาล่ำสิ่งว่าซะนะ

0: ปีกเศร้าระบาด
1: มาตรฐานยาจุดกันยุงมาตรฐานตราห่านฟ้าห่านดินกินหญ้าห่านฟ้ากินยุง
2: ยาจุดกันยุงตราห่านฟ้าไล่ยุงได้ไกลปลอดภัยทั้งครอบครัวนะฮะอยู่กับชาวไทยมายาวนาน60ปีแล้วนะฮะมีให้เลือก3แบบ ไม่ว่าจะเป็นออริจินัลกล่องสีเขียวกลิ่นลาเวนเดอร์กล่องสีม่วงขวดดำสูตรคนน้อยหาซื้อก็ง่ายตามร้านสะดวกซื้อใกล้บ้านคุณนะครับยาจุดกันยุงตราห่านฟ้าห่านดินกินหญ้าห่านฟ้ากินยุงนะครับ
1: แคบิวชุดเคราติน
3: น้ำมันมะพร้าวดีต่อเส้นผมยังไงบ้างคะ
4: น้ำมันมะพร้าวช่วยเติมความชุ่มชื้นให้ผมนุ่มลื่นดกดำและเงางามค่ะแต่แค่น้ำมันเพียวๆอาจยังไม่พอแนะนำตัวช่วยอย่างแคบิลซิลกี้แฮร์ออยล์เคราตินค่ะ
3: ตัวนี้พิเศษกว่ายังไงคะ
4: แคบิลซิลกี้แฮร์ออยล์เคราตินเขาผสานน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์น้ำมันอาร์แกนออยล์ออร์แกนิกและวิตามินอีที่ช่วยปกป้องผมจากความร้อนพร้อมไฮโดรไลซ์เคราตินบำรุงให้ผมมีน้ำหนักเงางามจัดทรงง่ายน่าสัมผัสค่ะแคบิลซิลกี้แฮร์ออยล์เคราติน1ในผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมแคบิลชุดเคราตินหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วไปและช่องทางออนไลน์นะคะ
1: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลเคราติน
5: ยาดมตราโปเซียนใช้ดมยาดมตราโปเซียนใช้ทายาดมตราโปเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันยาดมตราโปเซียนพิมเสน้ำตราโปเซียนบรรเทาอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัดกลิ่นหอมเย็นจากสมุนไพรพิมเสน้ำตราโปเซียน
6: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย. 1556
7: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
8: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
9: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
10: ยาจุดกันยุงตราห่านฟ้ายาจุดกันยุงยอดนิยมที่อยู่คู่คนไทยมามากกว่า60ปีด้วยคุณภาพและมาตรฐานการผลิตที่คุณไว้ใจมีจำหน่ายตามห้างชั้นนำและร้านค้าทั่วไปใกล้บ้านคุณทั้งสูตรยอดนิยมสูตรกลิ่นลาเวนเดอร์และล่าสุดสูตรควันน้อยกล่องสีดำยาจุดกันยุงตราห่านฟ้ายาจุดกันยุงประสิทธิภาพสูงที่คุณไว้ใจห่านดินกินหญ้าห่านฟ้ากินยุง
11: สายเที่ยวห้ามพลาดลงทะเบียนด่วนลูกทุ่งฮอลิเดย์ทริปสุดพิเศษวันอาทิตย์ที่13ธันวาคมนี
4: ้ FM 90ลูกทุ่งรักไทยและยาดมตราป้อยเซียนชวนเที่ยวฟรีลพบุรีอยุธยาเปิดประตูประวัติศาสตร์ตามรอยศิลป์แห่งสยาม
12: พระปรางสามยอดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์และพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน
13: เที่ยวฟรีฟรีฟรี
14: 32ที่นั่งโทรลงทะเบียนได้เลย022807127
15: แล้วไปสนุกด้วยกันนะครับ
16: ลูกทุ่งไฮเดย์เที่ยวด้วยใจสายเดียวกัน

0: กองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21 นาฬิกากับสรมนธรรมรัตน์ค่ะกองทัพบกจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันนวมินทรมหาราชสักครู่มาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกลีนไบโอท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านตอง
3: จังหวะชีวิตมีขึ้นมีลงมีครั้งมีสะดุดโอ๊ยหัวใจก็เช่นกันใจสั่นแน่นหน้าอกเหมือนจะวูบบ่อยๆอาจเป็นสัญญาณของโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะรักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะ AF ที่โรงพยาบาลรามคำแหงด้วยเทคโนโลยี PFA จี้ตรงจุดลดเสี่ยงเนื้อเยื่อข้างเคียงใช้เวลาสั้นศูนย์หัวใจเต้นผิดจังหวะโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
4: เคยคิดชีวิตหลังเกษียณไว้บ้างไหม
5: อยากทำอะไร
6: อยากมีที่ดินสักแปลงไว้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีรายได้พึ่งพาตัวเอง
4: มาเตรียมพร้อมกัน
7: สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์ของธ.ก.ส.วงเงินกู้สูงสุด8ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผ่อนนาน20ปีสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอายุตั้งแต่40ถึง59ปีขอสินเชื่อที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2572สอบถามโทร02555055กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคาร

0: ้อมสืบสารพระราชปณิธานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนคุณธมลรัตน์ขันธวินาหุรายงานค่ะ
1: พลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานในพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันนวมินทรมหาราชโดยมีคณะผู้บังคับบัญชาระดับสูงเข้าร่วมพิธีโดยผู้บัญชาการทหารบกได้นำคณะตักบาตรพระสงฆ์89รูปจากนั้นได้เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาและกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยตลอดระยะเวลากว่า70ปีแห่งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประสบกรณิกรทรงริเริ่มโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในหลากหลายสาขาเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตลอดจนพระราชทานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตและการพัฒนาประเทศให้เกิดความสมดุลมั่นคงและยั่งยืนโดยกองทัพบกพร้อมสืบสานพระราชปณิธานในการทำความดีเสียสละเพื่อส่วนรวมและปฏิบัติภารกิจเพื่อความมั่นคงของประเทศชาติและความผาสุกของประชาชนสืบไปสมนรัฐขันธวินาหุรายงานค่ะ
0: ผู้บัญชาการทหารอากาศแถลงเจตนารมณ์ประจำปีงบประมาณ 2,570 ถึง 2,571 มุ่งนำกองทัพอากาศสู่ความทันสมัยพร้อมรับมือภัยคุกคามรูปแบบใหม่เพื่อพิทักษ์อธิปไตยและความมั่นคงของชาติคุณนวลนภาสมัครสมานรายงานค่ะ
2: ที่โรงเรียนในเรืออากาศนวมินทร์กษัตริยาธิราชอำเภอโมกเหล็กจังหวัดสระบุรีพลอากาศเอกเสกสรรคันธาผู้บัญชาการทหารอากาศแถลงเจตนารมณ์ประจำปีงบประมาณ2570ถึง2571เพื่อกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนกองทัพอากาศในปีที่กองทัพอากาศจะครบรอบ90ปีแห่งการสถาปนาในปีถัดไปโดยมีเจตนารมณ์หลักในการเสริมสร้างกำลังทางอากาศให้แข็งแกร่งมีประสิทธิภาพตามยุทธศาสตร์หลักนิยมและสมุดปกขาวเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของชาติและพร้อมรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ทั้งการบิดเบือนข้อมูลข่าวสารและการปฏิบัติการทางไซเบอร์ดังนี้ถอดบทเรียนจากความขัดแย้งทั่วโลกและสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่สะท้อนว่าสงครามยุคใหม่เป็นการปฏิบัติการหลายมิติและต้องเผชิญกับภัยคุกคามจากเทคโนโลยีต้นทุนต่ำแต่ใช้ปริมาณมากโดยเฉพาะอากาศยานไร้คนขับโจมตีซึ่งเป็นภัยคุกคามที่ยากต่อการป้องกันท่ามกลางยุทโธปกรณ์ที่มีราคาสูงและวิกฤตพลังงานผู้บัญชาการทหารอากาศเน้นย้ำว่ากำลังทางอากาศในอนาคตจำเป็นต้องมีขีดความสามารถด้านไซเบอร์ด้านอวกาศและการปฏิบัติการทางคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีเครือข่ายเชื่อมโยงข้อมูลมั่นคงแข็งแกร่งรวมกับทุกเหล่าทัพและบริหารจัดการงบประมาณที่มาจากภาษีของประชาชนให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุดพร้อมเทิดทูนสถาบันหลักของประเทศพิทักษ์รักษาอธิปไตยของชาติและช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มขีดความสามารถนวนภาสมัครสมานรายงาน
3: ขับรถต้องมีน้ำใจขับมอเตอร์ไซค์อย่าลืมหมวกกันน็อครณรงค์ให้ทุกคนปลอดภัยในเทศกาลแห่งความสุข
0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.สรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
4: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้นอีสานซูเปอร์ฮิตโดยดีเจโจ้จังโก้และดีเจจ๋าณภาพร

0: ับกลิ่นเก่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้บลูโรสโรออนซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่7-Eleven
1: ยาองผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีช่วงคอ
2: กองทบกจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณรัชกาลที่9เนื่องในวันนวมินทรมหาราช

0: ซ้อนสินชัยนะคะกระท่อมทำใจนะคะรู้สึกเป็นบอลซ่อนเขียวดวงสดใสอยากมีที่จอดใจบนแคนแกนคูนขึ้นน้ำเขาเฮ็ดหยังดอกอ้อชุ่งทองนะคะ
1: เป็นชั่วโมงที่2ครับ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกนะฮ
0: ะ
1: กับโจ้จังโก้แล้วก็จ๋านภาพรนะครับ
0: ใช่แล้วนะคะอากาศตอนนี้นะคะร้อนนะคะช่วงกลางวันว่าสิหนาวบ่หนาวเหรอเด้อแต่ว่าทั้งภาคอีสานเพิ่นว่าเนี่ยมื้อเช้าร่มเย็น
1: ๆ
0: ยังกังเว้นก็ฮ้อนคือเก่าว่าซั่นเน
1: า
0: ะ
1: มันคือเป็นแค่นั้นเน
0: า
1: ะ
0: อากาศแบบนี้ไม่ไหวนะมันแปรปรวนมากๆ
1: แปรปรวนนะฮะ
0: จะเข้าสู่หนาวก็ไม่หนาว
1: อากาศนะฮะแต่ว่าตอนนี้หลายคนที่ส่งขอความอินสเปคมานะครับ
0: ทักทายนิดนึงนะคะแก้วร้านดอกไม้บอวินบอกว่าขอเพลงใหม่ของวีอันนี้เปิดไปแล้วนะจากแก้วร้านดอกไม้บอวินมอบให้ทุกเสียงทุกสายนะครับส่วนซอมิเตอร์บอกว่าขอไร่อ้อยต้นฉบับไร่อ้อยคอยรักต้นฉบับคนสวยคนหล
1: ่อพูดแล้วแหวนเพชรวงทองหมดแล้วเน
0: า
1: ะ
0: คิตตี้อิลิตีว่าจังไหนสวัสดีจ้าพรุ่งนี้กับวันศุกร์หยุดอีกแล้วเอิ้นขวัญเป็นคุณแม่มือใหม่นะคะเหมือนน้องบิวเลยเนาะน้องบิวอุ้ยกอมลูกนอนเบิดมือลูกบนนอนนะคะ
1: ครับ
0: แม่รับก่อนนวลใยชื่นใจบอกว่าสวัสดีดีเจโจ้ดีเจจ๋าคนสวยฟังหยุดจ้าเปิดเพลงมวนถึกใจบ่ได้ยินเสียงสองมือคิดฮอดเด้อจ้า
1: ดีมาก
0: นะคะ02018บอกว่ารักในวันนักคดี
1: อ
0: ่ะหลังไมค์ขอบคุณไปยังยีนทุ่งครุด้วยเอาที่บายใจ
1: ครับ
0: สาวบางกรวยจากพี่อ่อนจรัญนะคะ
1: ส่งมากก็แล้วกันเดี๋ยวจัดให้นะฮะผู้ใดหุ่นเพียวๆนะฮะตอนนี้ฟังเพลงนี้นะครับมีคนมักเลยเด้อ

0: ท่าที่ฮู้ก็บ้านแฮดอยู่จังหวัดขอนแก่นว่าซั่นเนาะมันเป็นอำเภอหรือตำบลหรืออะไรใครทราบนะ
1: แต่จริงๆก็คือคำว่าบ้านแฮดมันก็ต้องเป็นบ้านแฮด
0: เป็นตะแสบ
1: หรืออาจจะเป็นแบบว่าตำบลบ้านแฮดบ่งสิบอก
0: แฮดภาษาอีสาน
1: มันคืออะไรก็แฮดคอ
0: ตัวแรด
1: ฮะ
0: ตัวแฮดตัวแรด
1: เอาบ่แม่นดิฮ
0: ะ
1: แฮดมันแฮดคอบ่แม่นบ
0: ่โอ้ยอันนั้นก็เป็นอีกกะนึงเป็นกริยาเป็นอีหยังประมาณนั้น
1: อ้าวเหร
0: อแต่ว่าบ้านผมเนี่ยฮะตัวตัวแรดนะฮะตัวที่มันถึกๆเนี่ยใช่ไหมฮะ
1: แ
0: รดตัวแฮด
1: อ้าวเหรอโอ้ยเน
0: าะบ้านแฮด
1: แรด
0: มันอีหยังสิไปแสบคอมันคนละอย่างกันนะ
1: มันแฮด
0: เข้าใจ
1: มันแฮดคอ
0: เอออะไรก้อนหนานั่นนะฮะก็สิเป็นมักสาวสยีนนะฮะเนาะเป็นเวอร์ชั่นของชัดชัดชนกรกับเจมอาทิตย์นะ
1: ใช่ค่ะ
0: สองคนนี่ลองเพียงหวนมวนเนาะหน้าสีออกซ
1: ึ่
0: งเกินอีกนะ
1: เข้ากันอยู่ได้เนาะ
0: เข้ากันว่าเป็นง่วงง่ามคู
1: ่ประมาณนั้น
0: คู่แฝดโอเอมักสาวอ้วนว่าซะเนาะ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
2: ดื่มโอทีแรงดีไม่มีตกขวดใหญ่10บาท
0: ของดีมีอยู่ในเครื่องดื่มแล้วตอนนี้เครื่องดื่มสมกะหรี่ตังโกจับนั่นไงนะฮะที่ร้านค้าทั่วประเทศมีให้เลือกซื้อดื่มกันนะครับดื่มก็ง่ายดื่มเครื่องดื่มสมกะหรี่ตังโกจับหรือเครื่องดื่มชูกำลังโอทีรสชาติไหนก็ได้นะครับอย่าทิ้งฝานะฮะเก็บให้ครบ3ฝาพร้อมเงิน2บาทแลกรับเครื่องดื่มสมกะหรี่ตังโกจับฟรี1ขวดทันทีที่ร้านค้าที่ร่วมรายการนะฮะยิ่งดื่มยิ่งคุ้มยิ่งเก็บแลกเลยดื่มเลยนะฮะอย่าพลาด
2: ยาสมุนไพรตราเชอร์เอมผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรธรรมชาติของไทย
1: ยาสมุนไพรตราเชอร์เอมนะคะมีผลิตภัณฑ์ให้เลือกมากมายจริงๆแต่ว่าวันนี้จะแนะนำเป็นยาหม่องตราเชอร์เอมนะคะมีสูตรดั้งเดิมสูตรน้ำแล้วก็สูตรเย็นมีให้เลือกหลากหลายกลิ่นหลากหลายขนาดให้คุณได้เลือกใช้กันด้วยช่วยบรรเทาอาการบวมนะคะจากแมลงกัดต่อยอย่างเงี้ยปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกตามร่างกายใช้ดมก็ได้ใช้ทาก็ดีและที่สำคัญนะคะยาหม่องของเชอร์เอมมีส่วนประกอบของธรรมชาติกลิ่นหอมแล้วก็ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายด้วยผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้ต้องเชอร์เอมหาซื้อได้ที่ร้านขายยาและร้านค้าทั่วประเทศ
0: หลังไม่อย่าลืมโทรเข้ามา022807127ส่วน SMS อีกช่องทางหนึ่งเนาะเป็นช่องทางอมตะของเราเลย
1: ใช
0: ่4689990เดี๋ยวเราจะมาอ่านกัน
2: 10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่ง

0: อ่านเกมไม่ขาดนะคะเพชรคทาวุฒิ10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทยสัปดาห์ที่แล้วอยู่ที่อันดับ3ค่ะ
1: 10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
0: สำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบกินตอนดึกๆกินแล้วก็รีบนอนกินอาหารรสจัดๆแบบนี้นะคะเป็นกรดไหลย้อนได้นะซึ่งป้องกันได้แล้วก็ปรับพฤติกรรมในการใช้ชีวิตเลิกกินแล้วนอนหลีกเลี่ยงอาหารรสจัดแล้วก็เลือกรับประทานอาหารที่มีโปรไบโอติกให้มากขึ้นนะคะเพราะว่าเป็นจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์นะคะแนะนำชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นมีโปรไบโอติกจะช่วยย่อยอาหารและช่วยให้อาการกรดไหลย้อนดีขึ้นหาซื้อได้ตาม 7-Eleven แล้วก็ร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: อ้าวขอบคุณคุณธนกรเหรอครับฟังอยากฟังสาวทุ่งดอกจานจินตรานะบูดจ้าท่าอิดทักทายดีเจคนดีที่น้องบ่อฮักนะฮะ
0: ค่ะบ่าวชานสาย5บอกว่าแต่ก่อนมันมีพืชชนิดหนึ่งชื่อผักแฮด
2: อ
0: ๋อต่อมาก็เลยเรียกว่าเป็นบ้านแฮดมันแมนอีหลีบอกบ่าวชาน
2: บ่จักเสือบ่มีเหตุผลอ้างอิงนะฮะทุกคนมาโน่
0: ไป
2: ทั้ง
0: นั้นมันมีพืชชนิดหนึ่งก็ต้องมีต้นชนิดหนึ่งอะไร
2: ต้นแฮดไม่อยู่ครับผมบอกไปนี
0: ่ไอผักอีเฮียนผักอีเฮียนก็คือผักอันใช่ไหม
2: ก็มีออม
0: เอ
2: าคิตตี้นะฮะไม่ได้เซิร์ชหน้านะฮะยังครับ
0: ไม่ได้เซิร์ชนะถ้าจำผิดขออภัยบ้านแฮดนี่เป็นอำเภ
2: อ
0: แยกออกจากบ้านไผ
2: ่
0: เคยไปผ่านๆตอนเนี้ยเพชรบุรีทุ่มหนักเลยวัสน
2: อเกี่ยวยังนอกบัดนี้นอกไปค้นแกนละมาเพชรบุร
0: ีมันเป็นข้าวสารข้าวสาร
2: มันคือมาเร็วเถอะเนาะนั่งเครื่องหรือนั่งเฮลิคอปเตอร์มาเนาะตบปบปบปบปบนะฮะ
0: เร็วมาก
2: โอ้ย
1: แอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ฟังได้ทั้ง90ลูกทุ่งรักไทยและอีสาน FM เสียงชัดใสฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกโหลดฟรีทุกระบบโหลดเลย
3: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจิวเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอลเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอลเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: แก้ลมวิงเวียนศีรษะคิดถึงเชอร์เอมยาดมสมุนไพรหอมเย็นอยากหอมสมุนไพรต้องคิดถึงเชอร์เอมยาดมสมุนไพรตราเชอร์เอมยาดมหลอดขาวฝาเขียวยาดมสมุนไพรตราเชอร์เอมผลิตจากสมุนไพรจริงหาซื้อได้ตามร้านขายยาและร้านค้าทั่วประเทศ
5: ลุยเพื่อครอบครัวคน OT ลุยเพื่อสังคมคน OT เครื่องดื่ม OT ผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์1กาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคน OT ต้อง OT ขวดใหญ่10บาท
3: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจิวเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอลเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอลเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: ลุยเพื่อครอบครัวคน OTลุยเพื่อสังคมคน OT เครื่องดื่ม OT ผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์1กาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคน OT ต้อง OT ขวดใหญ่10บาท
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: ายพังคี้สีอุดรศิวจงนะคะรักไทยภูมิใจเสนอ
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ
2: ศิวจงศิวจงวัสนะก็คือไม่เอาไว้อ่ะ
0: ไม่เหลือไม่เหลือ
2: ไม่ให้เหลือ
0: ไม่ให้เหลือไม่จงเลยก็ว่าจงเขาไอ้น้องแน
2: ่จากคุณธนกรนะขอเพลงผิดครับพี่โจขอเปลี่ยน
0: เอา
2: ขอทุ่งดอกจานบานเพื่อเวอร์ของเอ๋พจนา
0: ตอนแรกก็เป็นสาวทุ่งดอกจาน
2: นะมันจินตราถ้าทุ่งดอกจานนะฮะก็เอ๋
0: ค่ะอาชัยแท็กบอกว่าตำบลบ้านแฮดนี่เลยเมืองพ้นไปซิมหาโล
2: ก
0: พออ
2: ๋
0: อ
2: ต้องเสื้อเพิ่นแล้วพอเพิ่นคน
0: อ๋อคนพื้นที
2: ่บ้านแฮดนี่มาจากไหนมาจากต้นแฮดตามที่เขาบอกหรือ เป็นแฮด
0: สถานที่
2: ที่มีแฮดหรือว่าแรดเยอะนะฮะหรือมันแฮดคอ
0: ไม่ถ้าให้ชายแท็กอธิบายนี่จะหนักหน่อยนะคือจะช้ามากนะเอาพี่รักกระสินสวัสดีพี่โจดีจะจากคนสวยขอเพลงรักจังของพี่เสด็จมอบให้น้องแป้งวันเกิดจารา
2: จากคุณแจ๋วบางแคแหละครับ
0: ผ้าขาวม้าผืนเก่านะคะอ่ะหลังโฆษณาขอหนาไม้กันแล้วกันสายแรก
2: ครับ
0: 022807127รีบมาเลยค่ะ
3: พี่น้องกำลังฟัง90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกกับบิวจิตชลยาค่ะ
4: ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.เคียงข้างคนไทยทุกย่างก้าวมาตลอด60ปีธกส.มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรและชุมชนธกส.เป็นแกนกลางการเกษตรสนับสนุนเงินทุนส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและการทำการเกษตรแบบใหม่พัฒนาตลาดและองค์ความรู้และยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ธกส.เป็นมาร์เก็ตเมเกอร์เชื่อมโยงช่องทางการตลาดทั้งออฟไลน์และออนไลน์ขยายโอกาสให้แก่เกษตรกรรายย่อยสู่ผู้ประกอบการสร้างรายได้ที่มั่นคงสู่ชุมชนธกส.เป็นนักบูรณาการสร้างชุมชนอุดมสุขด้วย Small Local Ecosystem ธกส.เป็นมากกว่าธนาคาร60ปีธกส.ธนาคารพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน
5: รู้ด้วยอาเบเช่มีเม็ดอมสมุนไพรรสมะขามป้อม
6: I love Apache
7: หาซื้อได้ที่ร้านขายยาและ7-Eleven
8: ยาดมปลาไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมปลาไผ่คู
9: ่ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
10: ดียังไงหรอ
9: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
10: โอ้ดีจัง
9: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
11: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
12: น้ำจิ้มแจ่วเจเล็กน้ำจิ้มแจ่วเจเล็กจับเมนูจิ้มผัดหมักคลุกก็อร่อยง่ายๆด้วยน้ำจิ้มแจ่วเจเล็กน้ำจิ้มแจ่วเจเล็กแจ่วเดียวจบเจ๋เล็กโลโก้แม่ค้าพายเรือสีส้มฝาส้มหาซื้อได้แล้วที่บิ๊กซีโลตัสซีเจมอลโกโฮเซลท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตและร้านค้าชั้นนำทั่วไป
13: อยากมูใกล้กรุงให้งานรุ่งเงินเริ่ดต้องปักหมุดสมุทรปราการเปิดทริปที่ศาลหลักเมืองสมุทรปราการขอพรให้งานเปรี้ยงเงินปังแล้วไปต่อที่ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองพระประแดงไหว้องค์พระพิฆเนศเทพแห่งศิลปะและความคิดสร้างสรรค์เสริมมงคลสร้างแรงบันดาลใจให้ชีวิตมาที่เดียวได้ทั้งเที่ยวได้ทั้งมูเลยเปิดมุมมองใหม่ไปสมุทรปราการ Finding the New Chapter โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
14: 90 Super Request
2: มาแล้วสวัสดีครับพี่รัตน์กาลสิน
0: สวัสดีค่ะ
15: ค่ะสวัสดีค่ะพี่โจคนรอดีใจจ้าคน
0: โอ้เสียงมันมีเสียงสดใส
2: เวลาเล่นเกมทำไม
0: มันเป็นคนละสายค่ะ
2: คือว่าเอาสายนี
0: ่เออสายนี้ไม่ได้ต้องไปสายโน้นค่ะต้องไปสายแรกใช่
2: สายนั่นว่ามันกดหัวจมน้ำ
0: ก็ยังอยู่ใน
2: สารแฟนรายการบึ้งบึ้งบึ้ง
0: ก็จังพักกันอยู่ในหายนะแม
2: ่
0: กว่าสิออกมาใดกว่าสิออกมาใด
2: อ้าวพี่รัตฝนตกไหมครับที่ถนนจันทร
0: ์อืม
15: บ่จ้าบ่ตกค่ะ
2: บ่ตกเนาะโอ้ยสบายใจ
0: เอออากาศฮ้อนสงสัยกินข้าวแล้งเหรอมั้งเนี่ยเสียงสดใส
2: เสียงสดใส
15: ยังไม่ได้กินอยู่ค
2: ่
15: ะ
2: อ๋อเดี๋ยวสิกินตอนไหนหลอบเด็กนะฮะ
15: เดี๋ยวโทษนะไป
0: เดี๋ยวก็สิอ๋อโทษนะไม่แล้วเราจังสิกิน
2: อ้ามื้อนี้สิฟังเพลงหยังล่ะครับ
15: ฟังเพลงรักจังของพี่เสดิร์ดค่ะ
2: อ๋อได้ได้มอบให้ผู้ใด
15: มอบให้น้องแป้งค่ะมื้อนี้เป็นวันเกิดของน้องแป้ง
0: เออแฮปปี้เบิร์ธเดย์ทูยูนะจ๊ะน้อง
2: มีความสุข
0: แม่จ้าจ้า
2: ได้เงินหลาย
0: ๆ
15: อย่าเงินทองสุขภาพแข็งแรงอ
2: ย่าลืมเอาไปปอนด่าห่านให้หมอลำจ้ะ
0: หมอลำลำโมเป็น
2: ยามมีคอนเสิร์ต
15: ประจำได้แล้วค่ะ
2: ประจำเนาะได้เลยรักจังนะฮะ

0: เดี๋ยวตามใจคุณธนกรก็แล้วกันเนาะ
1: ค่ะทุ่งดอกจาน
0: ดอกจานบาน
1: อ๋อดอกจานบาน
0: สื่อเพลงนะจบแล้วนะส่งไปฟังข่าวนะครับ
1: ต้นชั่วโมงหน้ามีไลฟ์สดนะคะไปกดไลค์กดแชร์ด้วยทางแฟนเพจ90แล้วก็มันมีภาษาอีสานคำว่าเต็บเสพเด้อ
0: เต็บเสพ

0: วิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย22นาฬิกากับสรมนธรรมรัฐค่ะปปช.ชี้แจงกรณีการปล่อยตัวผู้ต้องหา3รายคดีทุจริตสอบแข่งขันบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นปี2568สักครู่มาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: เหรอ
3: ใช้ยากไหมล่ะใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: ดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ับโลกคุ้มจริงวิ่งไกลเติมครบ500บาทได้คะแนนเชลโกพลัสคูณ2ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี
1: ้สนับสนุนโดยอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: ปปช.ชี้แจงกรณีการปล่อยตัวผู้ต้องหา3รายคดีทุจริตสอบแข่งขันบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นปี2568เพราะครบกำหนดฝากขังต่อศาลแต่ปปช.ยังเดินหน้าไต่สวนคดีมีเครื่องมือสำคัญควบคุมผู้ถูกไต่สวนมิให้หลบหนีค่าพิจารณาแล้วเสร็จพฤศจิกายนนี้คุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
3: นายนิติพันธ์ประจวบเหมาะเลขาธิการคณะกรรมการปปช.ในฐานะโฆษกสำนักงานปปช.แถลงประเด็นกรณีผู้ถูกกล่าวหา3รายคดีทุจริตสอบท้องถิ่นปี68ได้รับการปล่อยตัวภายหลังครบกำหนดระยะเวลาฝากขัง84วันว่าสำนักงานปปช.ได้รับมอบเครื่องดังกล่าวจากพนักงานสอบสวนนับเป็นเวลา2เดือนซึ่ง

0: ักงานสอบสวนได้รับการร้องทุกข์กล่าวโทษและขออนุมัติศาลออกหมายจับและจับกลุ่มผู้ถูกกล่าวหารวมทั้งขออำนาจศาลฝากขังมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วต่อมาจึงได้ส่งเรื่องให้คณะกรรมการปปช.ดำเนินการซึ่งการเริ่มต้นนับระยะเวลาการขังต้องเริ่มนับจากวันที่ศาลมีคำสั่งดังนั้นเมื่อครบระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนดจึงต้องปล่อยตัวผู้ถูกกล่าวหาไม่ว่ารายใดอย่างไรก็ตามคณะกรรมการปปช.ยังมีหน้าที่และอำนาจในการไต่สวนคดีดังกล่าวและยังมีเครื่องมือสำคัญในการควบคุมผู้ถูกไต่สวนไม่ให้หลบหนีส่วนความคืบหน้าในคดีนี้พบว่าผู้ถูกกล่าวหาทั้ง3รายมีพฤติการร่วมกันกระทำความผิดอาญาในการแก้ไขคะแนนผู้เข้าสอบเรียกรับเงินจากผู้เข้าสอบมีผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสอบแข่งขันกว่า 1,000 รายมีกลุ่มเครือข่ายในหน้าเป็นผู้ประสานงานทำให้มีส่วนรู้เห็นกับกระบวนการเรียกรับเงินจากผู้เข้าสอบ 6,000 กว่ารายซึ่งคดีนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานคาดว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนนี้ยศสวัสดิ์พงษ์ประภาสรายงานครับ
1: ปิดท้ายที่นายจำลองอนันตสุขชี้ถึงเวลาที่ภาครัฐต้องผ่าตัดโครงสร้างการเงินและการบริหารงบประมาณกีฬาของประเทศอย่างจริงจังเตรียมเสนอ5แนวทางปฏิรูปคุณเบญจพรปานปิ่นรายงานค่ะ
2: นายจำลองอนันตสุขสมาชิกวุฒิสภาในฐานะรองประธานและโฆษกคณะกรรมธิการการท่องเที่ยวและการกีฬาวุฒิสภาเปิดเผยถึงภาพรวมและบทเรียนหลังเสร็จสิ้นมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นโดยชี้ว่าถึงเวลาที่ภาครัฐต้องผ่าตัดโครงสร้างการเงินและการบริหารงบประมาณกีฬาของประเทศอย่างจริงจังหลังเสียงสะท้อนของคนในวงการตอกย้ำถึงปัญหาเรื้อรังทั้งกระบวนการเบิกจ่ายที่ล่าช้าและความไม่ทั่วถึงของสวัสดิการนักกีฬาโดยนายจำลองเตรียมเสนอ5แนวทางปฏิลูกได้แก่โอนเงินเบี้ยเลี้ยงตรงถึงนักกีฬาและผู้ฝึกสอนควบคู่กับการจัดสรรงบประมาณวิทยาศาสตร์การกีฬาอย่างเป็นระบบพร้อมกับยกระดับประกันภัยและสวัสดิการนักกีฬารวมถึงศึกษากองทุนบำนาญหลังเลิกเล่นอีกทั้งปรับเกณฑ์ประเมินผลงานให้คำนึงถึงการพัฒนาในระยะยาวไม่ใช่เพียงจำนวนเหรียญรางวัลและเปิดเผยข้อมูลงบประมาณกีฬาให้ประชาชนตรวจสอบได้ทั้งนี้คณะกรรมการเตรียมเชิญการกีฬาแห่งประเทศไทยกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติและสมาคมกีฬาต่างๆร่วมให้ข้อมูลก่อนจะทำรายงานเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไปเพื่อผลักดันการปฏิรูประบบบริหารงบประมาณกีฬาไทยให้โปร่งใสรวดเร็วและเกิดประโยชน์ถึงตัวนักกีฬาอย่างแท้จริงเบญจาพรปานปิ่นรายงานค่ะ
3: สวมหมวกกันน็อกทุกครั้งที่ใช้รถจักรยานยนต์เพิ่มความปลอดภัยให้ชีวิตเมื่ออยู่บนท้องถนนด้วยความห่วงใยจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในวันพรุ่งนี้เวลา 6:00 น.สรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสำหรับคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ค่ะ
4: ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพบกกองพลที่1รักษาพระองค์FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกสนใจติดต่อโฆษณาโทร02-974-5720อีสานซุปเปอร์ฮิตโดยดีเจโจ้จังโก้และดีเจจ๋าณภาพร

0: นอนคอยที่บางแคเสาหน่อยเสาใหญ่คืออีหยังเนาะบัดนี้เนาะ
1: ก็นัดวันเสาร์ตกลงเสาร์ปีนี้หรือปีหน้าหรือจะเป็นเสาร์ธันวาที่จะมาถึงนี
0: ้
1: อีกไม่กี่เดือนนะฮะนอนคอยที่บางแคนะฮ
0: ะ
1: จินตราภูลาภหรือจะเป็นสาธิตท่องจันอยากเล่าให้เธอฟัง
0: ขอเวลาทำใจอันนี้ใหม่พรมอุดมพร
1: ละกาสิ้นปีพี่เปลี่ยนใจสิริพรอภัยพงไก่สิ้นปีแล้วเนาะเอา SMS อย่าลืมส่งเข้ามา4689990กับปัญหาสนุกสนาน
0: ปัญหาสนุกสนานนะคะเต็บเซฟ
1: คำว่าเต็บเซฟ
0: เต็บเซฟนะคะแปลว่าเหี่ยวหย่อนยานแบนหรือว่าเสียทรงนะคะมักใช้กับเรื่องของลักษณะของผิวพรรณ
1: นะผู้เฒ่าเฮ็ดเต็บเซฟ
0: หรือแก
1: ่นาเฮ็ดเต็บเซฟคือภาพประเทศลักษณะประมาณนั้นนะ
0: ไม่มันเป็นลักษณะของผิวพรรณ
1: เหรอ
0: เออ
1: มันเหี่ยวมันเต็บเซฟ
0: ใช่มันเหี่ยวมันหย่อนยาน
1: เต็บเซฟให้
0: ร่างกายที่เหี่ยวย่นอย่างประมาณนี้มันเต็มกระชับ
1: ที่คู่แฝดโอเอล่ำนะคู่แฝดเพิ่นบอกว่าม
0: ักสาอ้วน
1: หมูแม่จามนะมันคือเบิ่งเหนียงอ่ะนะ
0: ไม่ๆกําลัง
1: ม
0: ัน
1: จะเต็บเสพ
0: กําลังจะไปเสิร์ชหาอยู่ว่าหมูแม่จามมันคืออะไร
1: คือมันอ้วนหลายเนาะแล้วก็เหนียงมันย่านนะเฮ็ดเต็บเสพ
0: เต็บเสพ
1: ในเนื้อหาของเพลงก็เป็นแนวนั้นนะฮ
0: ะ
1: เอาอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามาลงทะเบียนนะฮะเพราะว่าเปิดอีก3เพลงนะฮะ
0: ใช่ค่ะใช่
1: เฮาสิมาโทรกลับละกะมีการมาบอกนะฮะ
0: ตอบสโลแกนแค่นั้นเองค่ะตอบสโลแกนให้ถูกต้องนะคะ
1: ครับ
0: น้ำจิ้มแจ่วตราเจเล็กเจเล็กแจ่วเดียวจบหลังจากที่คุณตอบสโลแกนอันนี้เสร็จปุ๊บคุณจะได้รับเลยทันทีน้ำจิ้มแจ่วตราเจเล็ก1ขวดไปส่งถึงบ้านเลยนะคะฉะนั้นลงทะเบียนก่อน
1: ครับ
0: 022807127ไม่ต้องโทรมาเดี๋ยวเราจะโทรไปหาท่านเอง
1: แต่ว่าตอนนี้โทรมาลงทะเบียนก่อน
0: ใช่
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: เอ้าอย่าลืมนะฮะเปลี่ยนวิธีจัดการหนี้ด้วยการรีไฟแนนซ์หนี้บัตรเครดิตใครมีบ้างนะฮะตอนนี้กับสินเชื่อออมสินรีการ์ดนะฮะรีแล้วดีปิดหนี้นะฮะบัตรเครดิตแล้วก็อะไรพวกนี้ไวขึ้นนะฮะซึ่งสินเชื่อสำหรับไปชำระหนี้แล้วก็เป็นการรวมหนี้บัตรเครดิตของสถาบันการเงินอื่นๆนะฮะนอนแบงค์นะฮะซึ่งอยู่ภายใต้กำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับวงเงินกู้สูงสุด 500,000 บาทหรือไม่เกิน5เท่าของรายได้รวมนะครับผ่อนชำระได้นานสูงสุด7ปีนะครับกู้ได้ทั้งผู้ที่มีรายได้ประจำผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือเจ้าของกิจการผู้มีรายได้ประจำมีเงินเดือนตั้งแต่ 20,000 บาทต่อเดือนนะฮะอายุตั้งแต่2ปีขึ้นไปรับอัตราดอกเบี้ย 8.990% ต่อปีผู้ประกอบอาชีพอิสระเจ้าของกิจการมีรายได้รวมตั้งแต่ 30,000 บาทต่อเดือนและก็ประกอบอาชีพหรือดำเนินกิจการมาแล้วตั้งแต่2ปีขึ้นไปรับอัตราดอกเบี้ยคงที่11.990% ต่อปีนะครับอ้าวสินเชื่อออมสินรีการ์ดยื่นกู้ได้แล้ววันนี้ภายในวันที่30นะฮะถึงวันนี่แหละฮะวันสุดท้ายเนาะ30ธันวาคม2569สนใจก็ไปที่เว็บไซต์เลยนะฮะเว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th นะฮะหรือธนาคารออมสินทุกสาขาเดินไปเลยนะฮะอนุมัตินะฮะจัดทำนิติกรรมสัญญาให้เสร็จแล้วภายในวันที่31มกราคม2570นะฮะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกดไปที่1115 GSB Contact Center หรือไปที่เว็บไซต์ธนาคารออมสินกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวนะครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

0: ดาคำพิมูลนะคะในช่วงไลฟ์สดนะคะทางแฟนเพจ90ลูกทุ่งรักไทยจบลงแล้วเด้อแฟนบ่ท่านก็ไปกดไลค์กดแชร์ย้อนหลังได้นะคะเข้าสู่ภาควิทยุกันต่อเลยโดยเฉพาะการบ้านของเราคำว่าเต็บเสบนะคะ
1: แต่ว่าตอนนี้เขาสิมาโทรกลับนะฮะเปิดสายเคลียร์สายไว้ด้วยนะฮะเราจะโทรกลับเพื่อมาตอบนะฮะสโลแกนนะฮะของน้ำจิ้มแจ่วนะฮะ
0: ตราเจ๊เล็กเจ๊เล็กแจ่วเดียวจบนะคะ
1: ครับก็อย่าลืมนะฮะสำหรับใครก็แล้วแต่นะฮะที่ฟังอยู่ตอนนี้เนาะที่โทรศัพท์มาลงทะเบียนนะฮะมาตอบสโลแกนคือน้ำจิ้มแจ่วตราเจ๊เล็กเจ๊เล็กแจ่วเดียวจบแค่นั้นนะฮะรับไปเลยนะฮะน้ำจิ้มแจ่วตราเจ๊เล็กพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วก็ทันที
2: อีสานซุปเปอร์ฮิตสนับสนุนโดยน้ำจิ้มแจ่วตราเจ๊เล็กเจ๊เล็กแจ่วเดียวจบ
0: ผู้โชคดีมาเรียบร้อยแล้วสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะดีเจโจ้ดีเจแจ
0: ่ววันนี้เสียงชัดแล้วนะคะจากใครเอ่ย
3: จากพี่ออนค่ะ
0: ชื่อจริงนามสกุลจริงว่า
3: อริยามิสุวรรณ
1: โอ้ยไปนอนก่อนนะนะฮะมันจะง่วงนอนไปนอนไปในนอนอ้าวพี่ออนนะฮะ
0: อริยาก็ชื่ออริยา
1: อ๋ออริยาเห็นไหม
0: ก็ชื่ออริยามีสวนใช่ไหม
1: ครับวันนี้พร้อมหรือยังครับพร้อมเลย
0: พร้อม
3: ครับพร้อม
0: พร้อมบอกเลยสโลแกน
3: แจ่วน้ำจิ้มแจ่วตาเจเล็กเจเล็กเดียวเจเล็กแจ่วเดียวจบ
1: ครับสุดยอดเก่งมาก
0: ว
1: ัน
0: น
1: ี้อ
0: ยากฟังเพลงอะไรคะ
3: สาวบางก
0: ร
3: วย
0: สาวบางก
1: ร
0: วย
1: สาวบางกรวยมันโก้จริงๆปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บ
0: อันนั้นสาวบางโพ
1: อ่าเหร
0: อคนละเพลง
1: อ่ะเดี๋ยว
0: โอเคเดี๋ยวรอรับน้ำจิ้มแจ่วตราเจ๊เล็ก1ขวดถึงบ้านเลยนะคะ
1: ถ้ากินอร่อยแล้วอย่าลืมโทรมาบอกนะ
0: จ้า
1: อ้าวสาวบางกรวยนะฮะเกือบหลับแต่กลับมาได้คำนี้มีจริงเนาะ

0: ดีนะคะตามคำขอของอริยามีส่วนนะคะ
1: ค
0: ขอบคุณกิจกรรมสนุกๆแบบนี้แล้วก็ของรางวัลจากน้ำจิ้มแจ่วตราเจเล็กเจเล็กแจ่วเดียวจบค่ะ
2: อีสานซุปเปอร์ฮิตสนับสนุนโดยน้ำจิ้มแจ่วตราเจเล็กเจเล็กแจ่วเดียวจบยิ่งเที่ยวยิ่งรัก
3: สำหรับคุณผู้ฟังที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เชิญชวนมาเที่ยวชมอุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวนสมเด็จย่าคลองสานค่ะเพราะนอกจากจะได้ศึกษาพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจแล้วที่นี่ยังเป็นสถานที่ประวัติศาสตร์มีอาคารเก่าสุดคลาสสิกที่ถูกเก็บรักษาและทำนุบำรุงไว้เป็นอย่างดีอีกทั้งเป็นพื้นที่ร่มรื่นบรรยากาศดีมากๆอีกแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครค่ะผู้ร่วมทริปทุกท่านจะได้รับเสื้อและกระเป๋ายิ่งเที่ยวยิ่งรักออกแบบเป็นพิเศษเป็นที่ระลึกแล้วพบกันนะคะ
2: ยิ่งเที่ยวยิ่งรักไหว้พระคลองสานเยี่ยมบ้านสมเด็จย่าพบกันวันอาทิตย์ที่25ตุลาคมนี้สนับสนุนโดยยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคร์บิวเคราติน5ม้าโอสดผู้จำหน่ายยาสมุนไพรซอฟเฟลกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียดชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นผลิตภัณฑ์สเน็กแบรนด์คูลิ่ง
4: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
5: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: โดนครับซื้อครับ
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกช
7: ีวิตยาดมตราโปเซียนใช้ดมยาดมตราโปเซียนใช้ทายาดมตราโปเซียนใช้ดม

0: พิมพ์เสน้ำตราโปยเสียด
1: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556
2: ขิงสมุนไพรที่ดีต่อเส้นผมช่วยกระตุ้นการงอกใหม่ป้องกันผมร่วงผมนุ่มสลวยเงางามสร้างความมั่นใจได้ด้วยขิงเพียวแชมพูและครีมนวดผมขิงเพียวมีส่วนผสมสกัดจากขิง 100% ทำความสะอาดหนังศีรษะและเส้นผมได้อย่างล้ำลึกขจัดรังแคเชื้อราอาการคันดีท็อกซ์สารเคมีจบทุกปัญหาเส้นผมและหนังศีรษะด้วยขิงเพียว
3: ราคาเพียง159 บาทซื้อ1แถม1สนใจสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE @ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร0923524446-8ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: สิเฮจ้างหมอลำบอนะคะแผนพระสุธิดานะคะตอนแรกนึกว่าจะเป็นจังหวะหมอลำในช่วงของรักไทยภูมิใจเสนอ
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนออ
2: ่ะมาดูSMS ช่วงท้ายๆนะครับ
0: ค่ะอาการบ้านที่คำว่าเตบเสพรัดกระสินถูกนะคะนวลใหญ่ผิดค่ะแล้วก็คิตตี้ถูกต้องค่ะนะคะยาวาเดอร์ต้นแหดวะซะเนาะดอกจานต้นแสบงยังไม่เคยเห็นเลยวะซะเนาะ
2: สางว่า
0: อลิงก็บอกว่าขอบคุณรักจังนะคะจากพี่รัฐบอกว่าเพราะมาก
2: ครับ
0: แล้วก็บูดจ้าไม่ถูกนะคะแตบแซบไม่ได้ค่ะต้องเตบเสพนะ
2: อ้าวส่งมาร่วมสนุกสนานช่วงท้ายๆหัวบถือกระล่องมาแก่ตัวไม่เบิ่งเนาะ
0: ใช่ค่ะ
2: แต่ว่าตอนนี้สิขอสายหน้าไม้สายสุดท้ายก็แล้วกันคืนนี้นะ
0: 022807127มาค่ะ
3: พี่น้องกำลังฟัง90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกกับอุ้งอิงเพชรบานแพงค่ะ
1: สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
4: ดึกแล้วสั่งอะไรมากินเนี่ย
5: ต้มยำน้ำข้นใส่พริก10เม็ดแซ่บสะใจ
4: กินรสจัดก่อนนอนแบบนี้ระวังกรดไหลย้อนเล่นงานนะ
5: โอ้ยช่วยด้วยมันแน่นดันขึ้นมาถึงคอเลยอะแสบหน้าอกไปหมดแล้วเนี่ยย่อยไม่ทันแน่เลย
4: นั่นไงล่ะจัดหนักยามดึกสภาพหนักเอาการเอารีบดื่มนี่เลยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้น
5: สดชื่นต่อไปนี้สายกินดึกอย่างฉันต้องมีชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นติดตู้เย็นไว้ตลอดแล้วอร่อยสดชื่นสบายท้องจริง
1: ๆสนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น

0: บรรเทาอาการไอและขับเสมหะทานง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งตราไอยารา
1: คุณเคยไหมเสียวฟันจนต้องหยุดกินของโปรด
2: เหงือกบวมแปรงฟันก็เจ็บกลิ่นปากทำให้ไม่อยากคุยกับใคร
3: ยาสีฟันสมุนไพรด็อกเตอร์วีช่วยคุณได้เพราะมีสมุนไพร12ชนิดมิ้นท์หอมเย็นฟันสะอาดแข็งแรงปากมั่นใจ
4: ซื้อ2ชิ้นราคาเพียง450บาทสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร0923524446-8
3: ไม่ใช่แค่แนะนำโดยทันตแพทย์แต่เราคิดค้นโดยทันตแพทย์ช็อปสนุกช็อปสบายช้างไทยช้อปปิ้ง
5: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลเคราติน
6: ดูแลเส้นผมของคุณอย่างมืออาชีพโดยที่ไม่ต้องเข้าร้านทำผมแพงๆนะคะ
7: คร
6: ับ เซ็ตแคบิลเคราตินนะคะมี5ขั้นตอนมีแชมพูเคราตินมีทรีทเมนต์เคราตินแล้วก็ยังมีเซรั่มเคราตินตัวนี้จะหยดนะคะหยดลงบนฝ่ามือแล้วก็ลูบให้ทั่วหนังศีรษะไม่ต้องล้างออกนะสำหรับเซรั่มเคราตินส่วนลิปออนแฮร์เคราตินก็เป็นใช้ก่อนใดผมหรือว่าหนีบผมนะคะซิลกี้แฮร์ออยล์เคราตินตัวนี้จะใช้ลูบบริเวณปลายผมเป็นขั้นตอนสุดท้ายโดยที่ไม่ต้องล้างออกนะคะ1ชุดมี5ชิ้นราคาปกติแล้วเนี่ย695บาทพิเศษจริงๆช้างไทยช้อปปิ้งของเราราคาเพียง550บาทเท่านั้นแถมเสื้อสวยๆเป็นรูป DJ 90ลูกทุ่งรักไทยฟรีอีก1ตัวนะคะจัดส่งฟรีด้วยนะคะโทรไปที่092-352-4446ได้เลย
7: อ้าวเปิดสายหน้าใหม่
8: 90ซุปเปอร์รีเควส
7: มาแล้วสายสุดท้ายสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
9: สว
6: ั
9: สดีค
6: ่
9: ะ
6: จากใครเอ่ย
9: จากพ
6: ี่แป้งนนทบุรีวันนี้แฮปปี้เบิร์ธเดย์ทูยูนะคะอยากฟังเพลงอะไรคะ
9: เอิ้นน้องใส่หม้อหนึ่ง
7: เอิ้นน้องใส่หม้อหนึ่งบ่ไทยกระเทิ่นผสมเหล้าเอิ้นน้องใส่หม้อหนึ่งกระไทยกระไทยไปเลยถ้าอีสานไปอีสานไปเลย
6: ถ้าพูดภาคกลางมันก็จะเป็นเอิ้นน้องเอิ้นน้องใส่หม้อหนึ่งแม่นบ่ล่ะ
7: อีสานก็เอิ้นน้องใส่หม้อหนึ
6: ่
7: ง
6: เอิ้นน้องใส่หม้อหนึ่งแน่สิ
7: ถ้าเป็นภาษากลางก
6: ็
7: เอิ้นน้องใส่หม้อหนึ่งมันต้องมีซ้ำว่าใส
6: ่เอิ้นน้องใส่หม้อหนึ่ง
7: บอกแบบฝนธนสุนทร
6: คิดฮอตไอเดิงสิบ
7: ่
6: เอามอบให้ผู้ใดมอบให้ผู้ใดเพลงนี
9: ้เอิ่นสุกัญญาใส่หมอหนึ่งอะหมอไปเล่าแขน
6: เอิ่นสุกัญญาใส่หมอหนึ่งสุกัญญาแสดงว่าหายตู
7: แล้วก
6: ็ใส่ป่วย
7: ถ้าใส่หมอหนึ่งแล้วก็มัดปากหม้อนี้มันเป็นแม่นาคนะ
6: เป็นผีแม่นาคนะจริงๆก็คือต้องเอาผ้าขาว
7: สะกดวิญญาณ
6: แล้วก็มัดด้วยสายสิน
9: โยนล
6: ง
9: น้ำ
7: เอาไปโยนทิ้งอีกนะฮะไม่ไหวนะฮะเนาะ
6: โอเคขอบคุณมากๆเลยนะคะ
7: เอ้าตรวจการบ้าน
6: ถูกต้องแล้วนะคะถูกต้องแล้วเต็บเซฟเฉลย
7: เฉลย
6: นะคะสระเอต่อเต่าไม่โทบอใบไม้สระเอซอโซไม่โทบอใบไม้เขียนแบบนี้ถูกต้องแล้วนะวันนี้คิตตี้เก่งนะแล้วก็พี่รัฐแล้วก็บูจ้า
7: ตามคำขอเอิ้นน้องเซมอหนึ่งนิวมุกดาล่าไปก่อนเด้อ
6: นะคะส่งต่อไปยังดีเจบุ๊กพบศิลป์พรุ่งนี้เจอกันใหม่สวัสดีค่ะ
7: สวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกสนใจติดต่อโฆษณาโทร02-974-5777

0: ายเด้อครับพี่น้องครับยืนน้ำกันครับกับดีเจบุ๊กพบศิลป์นะครับที่มี90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยและก็ดังไกลไปทั่วโลกกันต่อเด้อนะครับ5ทุ่ม16นาทีนะครับมารับช่วงต่อจากดีเจพี่โจพี่จ๋ากันเช่นเคยนะครับคุณผู้ฟังเนาะนะฮะหลายคนยังคงนะฮะทำงานทำการกันอยู่ในเวลาแบบนี้นะครับส่งกำลังใจนะฮะผ่านงานเพลงเพราะๆฮิตๆโดนๆนะฮะมาเสิร์ฟให้ก็ละกันในช่วงนี้นะครับคุณผู้ฟังเนาะนะครับหลายคนก็อาจจะหยุดกันนะฮะคุณผู้ฟังนะครับใครที่หยุดได้พักผ่อนก็นะฮะเติมกำลังใจนะฮะฮิวใจกันให้เต็มที่เต็มปอดก่อนจะได้ลุยงานกันนะครับคุณผู้ฟังนะฮะแล้วก็ต้องบอกว่าโอ้ช่วงนี้นี่มันมีคอนเสิร์ตด้วยใช่ไหมคุณผู้ฟังเดี๋ยวค่อยเมาๆมอยกันช่วงหน้าดีกว่านะครับผม
1: 90ลูกทุ่งรักไทย
0: อยากฟังเพลงไหนครับนะฮะอย่าลืมครับส่งมาบอกดีเจบุ๊กได้นะฮะทาง SMS 4689990เหมือนเดิมครับแล้วก็หลังไมค์022807127ครับ

ช่วงนี้นะฮะแถวราชมังคลากีฬาสถานก็น่าจะคึกคักนะฮะเพราะว่ามีคอนเสิร์ต The Weeknd นะคุณผู้ฟังนะฮะศิลปินระดับโลกครับเขามาแสดงที่นะครับประเทศไทยนะครับผมที่บ้านเรานี่แหละนะฮะที่สนามราชมังคลานะครับเป็นเวลา3วันนะครับวันที่11 12นะฮะวันนี้ครับแล้วก็13วันพรุ่งนี้วันสุดท้ายครับคุณผู้ฟังครับต้องบอกว่าเป็นนะฮะคอนเสิร์ตที่ยิ่งใหญ่นะครับแล้วก็คนไทยหลายคนรอคอยกันเยอะมากครับเพราะเป็นศิลปินต่างชาตินะฮะที่แบบดังมากจริงนะ The Weeknd นะคุณผู้ฟังเนาะนะฮะหลายท่านก็อาจจะรู้จักกันนะครับขออนุญาตนอกเรื่องนะฮะแนวเพลงลูกทุ่งไปหน่อยก็แล้วกันนะคุณผู้ฟังนะฮะคือ The Weeknd มาเล่นคอนเสิร์ตใช่มั้ยครับโอ้โหนะฮะต่างชาติคนไทยดาราเซเลบหรือว่าแม้แต่แฟนของเค้าเนี่ยนะครับเป็นแฟนชาวไทยซื้อบัตรกันถล่มทลายมากครับคุณผู้ฟังแล้วก็เขาก็เรียกว่าจัดโชว์เต็ม2ชั่วโมงแบบไม่มีกั๊กนะฮะพร้อมกับนะครับพูดแบบว่าออดอ้อนคนไทยว่าเนี่ยทั้งสัปดาห์นี้ผมเป็นของคนไทยนะครับอะไรประมาณนี้นะครับ FC เกตกันใหญ่นะฮะคุณผู้ฟังนะครับแต่ก็ไม่วายดราม่าเหมือนกันคุณผู้ฟังครับนะฮะดราม่าก็มีเนาะนะฮะเรื่องของอาจจะแบบเรื่องของนะฮะความพร้อมของสนามนะฮะความพร้อมในการให้บริการเรื่องของสุขอนามัยนู่นนี่นั่นนะครับรู้ฟังนะครับผมแล้วก็อีกเรื่องนึงที่ดราม่าหนักก็คือเรื่องของอุจจาระฮะคือไม่รู้ว่านะครับนักท่องเที่ยวคนไหนนะแต่เขาบอกว่าเป็นชาวจีนแต่ก็ไม่รู้ว่าจีน 100% หรือเปล่านะครับก็บอกว่ามีนักท่องเที่ยวชาวจีนนะครับเรียกว่าคงจะสนุกเกินพิกัดเลยนะฮะเคยได้ยินไหมฮะมวนจนขี่แตกขี่แตนนะพี่น้องนะครับขออนุญาตนะฮะคือนักท่องเที่ยวคนนี้น่าจะสนุกมากจนอุจจาระราดนะครับผมนะฮะเรียกว่าคงจะอดกั้นไม่ไหวนะครับคือจะฝ่าดงนะฮะแฟนๆไปเข้าห้องน้ำคงไม่ไหวแล้วนะฮะเธอก็เลยนะฮะนั่งมันตรงนั้นเลยนะครับผมนั่งแล้วก็ปล่อยปาดไปเลยนะครับผู้ฟังครับทีนี้นี่เนี่ยนะคนนี้เขาไม่รู้อีหนูอีเน่เขาก็เดินเหยียบกันใช่ไหมผมก็กลายเป็นเรื่องเลยนะฮะกลายเป็นคอนเสิร์ตที่มีกลิ่นไปด้วยนะครับผู้ฟังนะฮะก็เดือดร้อนนะฮะนักท่องเที่ยวนะฮะคนอื่นๆที่ต้องเรียกว่าโหเดือดร้อนทั้งกลิ่นแล้วก็เผลอเหยียบไปนะฮะแม่มงแม่บ้านก็วิ่งวุ่นมาทำความสะอาดกันใหญ่เลยในขณะที่คอนเสิร์ตก็เล่นไปด้วยนะครับผมคือเรื่องนี้ดราม่ากันไปทั่วโลกเลยนะครับว่าแหมใครมันใจดำขนาดนั้นนะครับผมมานะฮะปูดป้าดกันตรงหน้าคอนเสิร์ต The Weeknd เสียบรรยากาศจริงๆนะคุณผู้ฟังลองจินตนาการนะครับว่ามันเป็นคอนเสิร์ตศิลปินโปรดของเราเรากำลังมีความสุขเพลิดเพลินไปท่ามกลางบรรยากาศแห่งความสุขแต่กลิ่นอะไรไม่รู้มันโชยเข้ามาบางคนเผลอเหยียบเข้าไปมันอื้อหือ

0: ชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
1: ชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นนะครับมีโปรไบโอติกช่วยในการย่อยอาหารครับรสชาติดีด้วยรู้ฟังครับดีต่อสุขภาพนะครับลำไส้ทำงานดีระบบขับถ่ายดีแล้วก็ลดกรดไหลย้อนครับกับการดื่มชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นนะครับประโยชน์เยอะขนาดนี้ครับคุณผู้ฟังดื่มนะฮะดื่มทุกวันหรือว่าดื่มหลังทานอาหารก็ได้นะครับช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการย่อยอาหารหาซื้อได้ครับที่เซเว่นอีเลเว่นและร้านค้าชั้นนำทั่วไปกับชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นครับ

0: พลิเคชันช้างไทยออนไลน์ฟังได้ทั้ง90ลูกทุ่งรักไทยและอีสาน FM เสียงชัดใสฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกโหลดฟรีทุกระบบโหลดเลย
1: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรีย
2: าจุดกันยุงตราหันฟ้ายาจุดกันยุงยอดนิยมที่อยู่คู่คนไทยมามากกว่า60ปีด้วยคุณภาพและมาตรฐานการผลิตที่คุณไว้ใจมีจำหน่ายตามห้างชั้นนำและร้านค้าทั่วไปใกล้บ้านคุณทั้งสูตรยอดนิยมสูตรกลิ่นลาเวนเดอร์และล่าสุดสูตรควันน้อยกล่องสีดำยาจุดกันยุงตราหันฟ้ายาจุดกันยุงประสิทธิภาพสูงที่คุณไว้ใจหานดินกินหญ้าหานฟ้ากินยุง
3: ซาเน่สบู่สุดฮิตที่ใครๆก็ชอบจัดโปรโมชั่นสุดคุ้มพลาดไม่ได้แล้ว
4: ปกติชิ้นละ129บาทโปรสุดคุ้ม12ชิ้นราคาเพียง800บาท
3: ว้าวคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้ววันนี้ถึง30ตุลาคมนี้เท่านั้น
4: สบู่ซาเน่เสน่ห์แห่งผิวพรรณ
0: โทร082-352-4446ถึง8ช้างไทยช้อปปิ้งลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: งานเพลงใหม่จากศิลปินรูปหล่อครับไดมอนด์ลิทิกรายกับเพลงขึ้นมาหาอายเดบอยวันนี้ฟังในช่วงของลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอครับ
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอลูกทุ่งฮอลิเดย์ทริปเปิดประตูประวัติศาสตร์ตามรอยศิลป์แห่งสยาม13ธันวาคมนี้กับยาดมตราโป๊ยเซียนลงทะเบียนโทรเลย022807127
0: หนาวนี้เที่ยวไหนครับหนาวไหมไปเที่ยวกันครับผมนะฮะต่อให้จะหนาวหรือไม่หนาวแต่ว่า13ธันวาคมครับถือว่าเป็นหนึ่งวันที่ทุกคนจะต้องหนาวครับผมเพราะว่าเราพาไปเที่ยวครับนะฮะทริปที่บอกว่าดีมากพิเศษมากครับนะฮะท้าลมหนาวกันไปเลยฮะช่วงนั้นครับนะฮะที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจังหวัดลพบุรีนะครับผมนะฮะได้ข่าวว่าแถวนั้นอากาศหนาวสบายใจดีมากเลยครับผมนะฮะทริปนี้ครับนะฮะ90ลูกทุ่งรักไทยร่วมกับยาดมตาโป้ยเซียนนะครับนะฮะชวนคุณผู้ฟังครับที่สนใจนะครับนะฮะทั้งหมด32คนด้วยกันนะนะฮะมาลงทะเบียนกันนะครับที่หมายเลข022807127นะครับผมแจ้งชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์แล้วก็เข้าไปที่ Facebook Fanpage ลูกทุ่งรักไทย90ครับพิมพ์คำว่ายาดมตาโป้ยเซียนนะครับใต้ภาพกิจกรรมที่เราปักหมุดเอาไว้บนสุดนะครับหลังจากนั้นครับทุกวันเสาร์เวลา 11:00 นถึง 13:00 นช่วง DJ พี่ออยนะครับรอเราประกาศรายชื่อผู้โชคดีกันได้เลยนะครับนะฮะส่วนใครที่นะฮะได้รับนะฮะประกาศแล้วว่าตนเองได้ครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับส่วนใครยังไม่ได้รอลุ้นกันต่อไปขอให้ทุกคนโชคดีหวังว่าเราได้เจอกันได้ร่วมนะฮะเที่ยวด้วยกันนะครับเพราะว่าทริปนี้ผมก็ไปด้วยนะฮะมี DJ พี่ไกรสอน DJ พี่ออย DJ พี่ชาชาแล้วก็ DJ บุ๊กเองครับแล้วก็พี่ช้างเดชาธรสุวินิจิตด้วยครับผมอย่าลืมนะฮะมาลงทะเบียนกันนะครับ

0: ยาดมตราโป๊เซียนใช้ดมยาดมตราโป๊เซียนใช้ทายาดมตราโป๊เซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันยาดมตราโป๊เซียนพิมพ์เสน้ำตราโป๊เซียนบรรเทาอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัดกลิ่นหอมเย็นจากสมุนไพรพิมพ์เสน้ำตราโป๊เซียน
1: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย. 1556
2: ขิงสมุนไพรที่ดีต่อเส้นผมช่วยกระตุ้นการงอกใหม่ป้องกันผมร่วงผมนุ่มสลวยเงางามสร้างความมั่นใจได้ด้วยขิงเพียวแชมพูและครีมนวดผมขิงเพียวมีส่วนผสมสกัดจากขิง 100% ทำความสะอาดหนังศีรษะและเส้นผมได้อย่างล้ำลึกขจัดรังแคเชื้อราอาการคันดีท็อกซ์สารเคมีจบทุกปัญหาเส้นผมและหนังศีรษะด้วยขิงเพียว
3: ราคาเพียง159บาทซื้อ1แถม1สนใจสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE @ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร0923524446ถึง8
2: หากคุณเคยมีแคมเปญโฆษณาสุดเก๋สุดเท่สุดยิ่งใหญ่ให้เข้าถึงกลุ่มผู้นิยมฟังเพลงลูกทุ่งแต่ยังไปไม่สุด
3: นี่เลยครับขอแนะนำช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์ผู้ผลิตสื่อลูกทุ่งชั้นนำที่สินค้าให้ความไว้วางใจมาหลาย10ปี
2: สื่อวิทยุคลื่นเพลงลูกทุ่งยอดนิยม
3: FM 90ลูกทุ่งรักไทย
2: สื่อออนไลน์ที่มีผู้ชมมากกว่า10ล้านวิวต่อเดือน
3: ข่าวลูกทุ่งลูกทุ่งออนไลน์ลูกทุ่งสแควร์และลูกทุ่ง TikTok
2: กิจกรรมขวัญใจสินค้าชั้นนำมากมาย
3: คอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์ชั้นธนาชัดชัดชาแท็กซี่สโมสรยิ่งเที่ยวยิ่งรักและลูกทุ่งฮอลิเดย์อย่าเพิ่งเชื่อเราแค่โทร02-974-5720
2: ย้ำ02-974-5720
4: นึกถึงลูกทุ่งนึกถึงช้างไทย
5: ช็อปสนุกช็อปสบายช้างไทยช้อปปิ้ง
6: ช้างไทยช้อปปิ้งครับแนะนำผลิตภัณฑ์คุณภาพยาสีฟันสมุนไพรดร.วีนะครับหลอดใหญ่เข้มข้นด้วยสมุนไพร12ชนิดนะครับที่คัดสรรว่าดีต่อสุขภาพเหงือกและฟันนะครับลมหายใจหอมสดชื่นฟองนุ่มๆแบบวิปครีมครับช่วยลดกลิ่นปากได้ยาวนานนะครับเพิ่มความมั่นใจให้กับทุกคนนะครับหลอดใหญ่ครับหลอดละ240บาทซื้อ2หลอดจ่ายเพียงแค่450บาทนะครับยาสีฟันที่คิดค้นและแนะนำโดยทันตแพทย์นะครับสนใจสั่งซื้อครับเข้าไปที่ LINE @ช้างไทยช้อปปิ้งหรือว่าโทรสั่งครับที่หมายเลข092-352-4446ถึง8ครับ
5: 90ลูกทุ่งรักไทย
6: กิจกรรมใหญ่นะอีกหนึ่งกิจกรรมที่รออยู่ครับนะฮะปีนี้ครับกับแท็กซี่สโมสรนะครับเดี๋ยวเราจะอัปเดตนะฮะวันเวลาสถานที่เร็วๆนี้ครับคุณผู้ฟังแล้วก็ศิลปินคนไหนจะมาสร้างความบันเทิงกับกิจกรรมนี้ติดตามอัปเดตได้ที่90ลูกทุ่งรักไทยแน่นอนนะครับผมอย่าลืมครับนะฮะเมื่อถึงกิจกรรมแล้วไปลงทะเบียนกันลุ้นรับของรางวัลและก็ลุ้นโชคใหญ่แท็กซี่ปันสุขมูลค่ากว่า 500,000 บาทนะครับสนับสนุนกิจกรรมโดยไอชินอะไหล่แท้น้ำมันเครื่องเกรดพรีเมียมนะครับนะฮะที่ล่าสุดเปิดตัวแบตเตอรี่3รุ่นครับแบตเตอรี่รถยนต์ครับนะฮะรุ่น SMF รุ่น EFB รุ่น AGM ขายดีมากครับเพราะว่าเป็นแบตเตอรี่ที่ทนทานพลังงานเสถียรนะครับรองรับทั้งระบบ Start Stop นะฮะรถสันดาปรถไฮบริดใช้ได้หมดเลยนะครับหาซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านคุณทั่วประเทศนะครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น

คิดฮอดผู้ใดอยู่บ่เนาะพี่น้องครับวันคิดฮอดดีนะครับงานจากเวียพร้อมพงครับก่อนหน้านี้อย่าปล่อยมือฮะจากไม้เมืองนะครับแล้วก็ผู้หญิงหลายมือครับสิริพรอัมไพพงศ์นะครับจดหมายฉบับสุดท้ายครับเกษมคมสันนะฮะเข้าสู่วันใหม่ครับผู้ฟังทักทายวันนี้วันอะไรฮะวันอังคารที่13นะผู้ฟังทำงานลืมวันลืมเวลากันไปแล้วนะฮะอยากฟังเพลงไหนเพิ่มเติมกันได้นะจ๊ะทั้ง SBS แล้วก็หลังใหม่นะครับ

0: วันนี้ถือว่าเป็นหนึ่งวันสำคัญนะคุณผู้ฟังวันอังคารที่13ตุลาคมนะครับเป็นวันหยุดราชการด้วยเนาะนะฮะเป็นนะฮะวันนวมินทรมหาราชนะครับหรือว่าวันคล้ายวันสวรรคตของในหลวงรัชกาลที่9นะครับผมนะช่วงนี้ครับสนับสนุนโดย
1: ดื่ม OT แรงดีไม่มีตกขวดใหญ่10บาท
0: เครื่องดื่ม OT ครับแล้วก็นะฮะเครื่องดื่มชูกำลังเครื่องดื่มโสมเกาหลีตังกุยจับนะครับที่นำคุณค่าของโสมเกาหลีตังกุยจับมาไว้ในเครื่องดื่มที่ดื่มง่ายเข้าถึงได้ทุกวันนะครับแล้วคุณผู้ฟังจะรู้ว่าเครื่องดื่มโสมเกาหลีตังกุยจับต่างจากเครื่องดื่มโสมทั่วไปยังไงนะครับหาซื้อได้นะครับที่ร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศนะครับดื่มแล้วสะสมฝาให้ครบ3ฝานะครับแล้วก็เงิน2บาทนำมาแลกรับเครื่องดื่มโสมเกาหลีตังกุยจับได้ฟรี1ขวดนะครับที่ร้านค้าที่ร่วมรายการทั่วประเทศครับ

0: นะลูก
1: ค่อยๆวิ่งนะลูก
2: อย่าปีนสูงนะ
1: เดี๋ยวล้มนะลูก
3: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: พ่อเข้าบ้านมาดูไฟให้หน่อยเปิดไม่ติด
6: ได้จ้า
7: คำว่าบ้านไม่ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนก็กลับมาสู่ความอบอุ่นที่คุณเคยได้อยู่เสมอวันเวลาอาจเปลี่ยนแต่จิตใจไม่เคยเปลี่ยนตราใบห่อสมุนไพรไทยกลางใจบ้าน
8: ขิงสมุนไพรที่ดีต่อเส้นผมช่วยกระตุ้นการงอกใหม่ป้องกันผมร่วงผมนุ่มสลวยเงางามสร้างความมั่นใจได้ด้วยขิงเพียวแชมพูและครีมนวดผมขิงเพียวมีส่วนผสมสกัดจากขิง 100% ทำความสะอาดหนังศีรษะและเส้นผมได้อย่างล้ำลึกขจัดรังแคเชื้อราอาการคันดีท็อกซ์สารเคมีจบทุกปัญหาเส้นผมและหนังศีรษะด้วยขิงเพียว
9: ราคาเพียง159 บาทซื้อ1แถม1สนใจสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE @ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร0923524446-8ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: งานจากศิลปินสาวสวยครับเพลงใหม่ล่าสุดเลยนะครับผมกับเพลงที่ชื่อว่าบ่ฮู้เท่ากับโง่ครับนะฮะงานจากปลายกนกพรครับในช่วงของลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอครับ
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ
0: ติดตามผลการชันสูตรนะฮะของน้องฮารุนโซโลกันหน่อยดีกว่าคุณผู้ฟังเพราะล่าสุดนะฮะทางจอร์เจียครับนะฮะประเทศที่น้องฮารุนเขาเสียชีวิตเนี่ยนะครับผมนะฮะเขานะฮะแจ้งผลการชันสูตรออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ยังไม่สรุปนะครับแต่ผลการชันสูตรออกมานะครับบ้างแล้วครับโดยเขาบอกว่าไม่พบร่องรอยการถูกทำร้ายนะครับนะฮะพบเอทิลแอลกอฮอล์นะครับเข้มข้นนะฮะร้อยละ 0.99 ในร่างกายครับคุณผู้ฟังนะยังไม่สามารถสรุปสาเหตุการเสียชีวิตได้นะครับและยังไม่สามารถส่งมอบสิ่งของส่วนตัวนะฮะคืนให้ครอบครัวได้ครับเพราะยังอยู่ระหว่างการสอบสวนกันอยู่นะครับ

0: าตรฐานยาจุดกันยุงมาตรฐานตราห่านฟ้าห่านดินกินหญ้าห่านฟ้ากินยุง
1: ยาจุดกันยุงตราห่านฟ้านะครับอยู่คู่นะฮะคนไทยมายาวนานครับนะฮะกับผลิตภัณฑ์มาตรฐานนะครับของคนไทยไล่ยุงได้อย่างมีประสิทธิภาพครับนะฮะปลอดภัยห่างไกลจากยุงทั้งครอบครัวนะครับมี3สูตรครับออริจินอลกล่องสีเขียวกลิ่นลาเวนเดอร์กล่องสีม่วงครับขวดดำสูตรควันน้อยครับผู้ฟังชอบแบบไหนซื้อมาใช้กันนะครับช่วงนี้ยุงเยอะฮะบ้านเรายุงชุมมากนะครับผมเพราะฉะนั้นครับก็ปกป้องนะฮะคนที่เรารักในตัวคุณเองกับยาจุดกระยุงตราห่านฟ้ากันเถอะนะครับใช้แล้วสะสมกล่องเอาไว้ครับนะฮะเก็บเอาไว้ปีหน้าส่งมาลุ้นโชคทองกันได้จ้าส่วนปีนี้ฮะเร็วๆนี้ฮะเราจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีกันแล้วนะครับ

0: สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
1: ยำร้านเนี้ยพริกท่วมจานรสแซ่บจัดจ้านถึงใจจริง
2: ๆเบาจะเบากินรสจัดจ้านเกินไปเดี๋ยวกรดไหลย้อนก็ตามมาหรอก
1: โอ๊ยพูดปุ๊บก็มาปั๊บเลยอ่ะมันจุกดันขึ้นมาตรงอกแสบร้อนไปหมดแล้วเนี่ย
2: เห็นไหมล่ะกินจัดเกินไปหูรูดกระเพาะอาหารก็เออเร่อสิเอ้าดื่มนี่เลยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้น
1: อร่อยสดชื่น
2: ชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นมีโปรไบโอติกส์ที่มีชีวิตช่วยปรับสมดุลจุลินทรีย์ในลำไส้ช่วยย่อยอาหารแถมยังช่วยลดอาการกรดไหลย้อนด้วยนะ
0: สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
3: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจิวเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยาสามชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: คุณเคยไหมเสียวฟันจนต้องหยุดกินของโปรด
5: เหงือกบวม
6: แปรงฟันก็เจ็บ
5: กลิ่นปากทำให้ไม่อยากคุยกับใคร
7: ยาสีฟันสมุนไพรด็อกเตอร์วีช่วยคุณได้เพราะมีสมุนไพร12ชนิดมิ้นท์หอมเย็นหวานสะอาดแข็งแรงปากมั่นใจ
0: ซื้อ2ชิ้นราคาเพียง450บาทสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE @ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร092-352-4446-8
1: ไม่ใช่แค่แนะนำโดยทันตแพทย์แต่เราคิดค้นโดยทันตแพทย์
3: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจิวเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยาสามชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกสนใจติดต่อโฆษณาโทร02-974-5720

0: ็มใจเสมอมา
1: เป็นเกียรติร้ายนะครับที่ได้จัดการงานเพลงพอๆให้พี่น้องได้ฟังกันเด้อที1:23 นาทีครับผมอยู่กับ BJ Book ครับเป็นเพื่อนคนนอนดึกคนทำงานคนขี้เหงาเราเป็นเพื่อนกันนะครับผมนะฮะงานเพลงเพราะเยอะมากจริงครับนะฮะก่อนหน้านี้เพลงจากพี่การตองด้วยครับจือบอนะครับนะแล้วก็เพลงจากพี่แมนมณีวันนะครับแค่ก้อนฮักนะฮะผัวเก่าครับจากพี่สอนสินชัยรวมถึงขอบใจเด้อครับจากสารสารสินฮะ
2: 10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทย
1: งานเพลงครับที่ออนชาร์ตกับเราครับผมนะฮะแล้วก็หลายคนรีเควสต์มาเยอะมากครับงานจากพี่เสถียรทำมือเพลงคนใช่ที่ใกล้ฉันเพลงนี้ครับมอบพิเศษแด่ผู้บ่าวผู้สาวสวยสุดคนครับพี่น้อง

0: อัปเดตสถานการณ์โลกกันหน่อยคุณผู้ฟังครับพูดถึงซาอุดิอาระเบียเนี่ยนะครับเป็นหนึ่งประเทศนะครับที่เรียกว่ามีผลนะฮะต่อราคาน้ำมันของโลกครับเพราะว่าเขาส่งออกน้ำมันนะฮะอันดับต้นๆของโลกเลยนะครับผมแต่ว่าล่าสุดนี่ข่าวไม่นานนะฮะที่ซาอุก็ต้องเรียกว่ายกเลิกการส่งออกน้ำมันไปล็อตใหญ่ครับเพราะว่าเขาถูกโจมตีโครงสร้างพื้นฐานนะฮะในการผลิตน้ำมันครับทำให้น้ำมันโลกนี่เรียกว่าช่วงนี้เริ่มเข้าขั้นวิกฤตนะครับคุณผู้ฟังครับนะฮะแล้วก็หลายๆประเทศก็เรียกว่าเริ่มเดือดร้อนกันมาสักพักแล้วแหละนะครับรวมถึงประเทศเราด้วยนะครับประเทศไทยนะฮะคือน้ำมันเริ่มหายากนะคุณผู้ฟังเนาะนะฮะวิกฤตน้ำมันพลังงานโลกเริ่มคลืบคลานเข้ามาอย่างเห็นได้ชัดนะครับอเมริกานี่ก็นะครับต้องหันไปพึ่งพารัสเซียนะครับผมนะฮะไปจับไม้จับมือซื้อน้ำมันดีเซลกับรัสเซียนะครับผมนะฮะแล้วก็ต้องบอกว่าซาอุล่าสุดนี่นะครับประเทศเขาเข้าขั้นวิกฤตหนักจริงๆครับคุณผู้ฟังครับนะฮะเพราะว่ามีรายงานว่าทางซาอุดิอาระเบียเนี่ยนะครับถูกโจมตีหนักนะฮะจากกลุ่มฮูตีครับคุณผู้ฟังซึ่งเป็นพันธมิตรของอิหร่านนั่นแหละนะครับเขาโจมตีต่อเนื่องรุนแรงมากนะครับนะฮะโจมตีโครงสร้างพื้นฐานโจมตีสนามบินนะครับผมทำให้ความมั่นคงนะฮะนี่ก็ว่าแทบจะไม่มีเลยในช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังมันเป็นความรุนแรงที่เรียกว่าทั้งประเทศนะครับกำลังเดือดร้อนอย่างหนักนะครับแม้แต่นะฮะผู้นำนะฮะหรือว่าเรากษัตริย์เราอะไรต่างๆเนี่ยนะครับต้องหนีเข้าหลุมหลบภัยกันเป็นการด่วนครับคุณผู้ฟังนะครับตอนนี้เรียกว่าทั้งประเทศอยู่ในช่วงของวิกฤตจริงๆนะครับผมวิกฤตนะฮะทั้งประเทศนะฮะและพลังงานโลกก็วิกฤตไปด้วยนะคุณผู้ฟังเนาะเอ๊ะหรือว่านี่เรากำลังนะฮะจะต้องเผชิญกับในวิกฤตพลังงานโลกยิ่งใหญ่นะฮะคุณผู้ฟัง
1: เล่าข่าว90
2: นอกจากร้องเพลงต่ายอรทัยก็ทำห้องสตูดิโอชื่อบ้านต่ายสตูดิโอให้แฟนๆเช่าถ่ายรูปทุกรูปแบบพิยานนิมิตใหม่ล่าสุดนักมวยดังรถถังจิตเมืองนนท์พาครอบครัวไปถ่ายรูปวันเกิดทำเอาสาวต่ายเป็นปลื้มขอบคุณรัวๆเลยค่ะ
1: เล่าข่าว90ติดตามแฟนเพจลูกทุ่งยอดนิยมอันดับ1ได้ทั้งข่าวลูกทุ่งและลูกทุ่งออนไลน์กดไลค์เลย
3: ซาเน่สบู่สุดฮิตที่ใครๆก็ชอบจัดโปรโมชั่นสุดคุ้มพลาดไม่ได้แล้ว
4: ปกติชิ้นละ129บาทโปรสุดคุ้ม12ชิ้นราคาเพียง800บาท
3: ว้าคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้ววันนี้ถึง30ตุลาคมนี้เท่านั้น
4: สบู่ซาเน่เสน่ห์แห่งผิวพรรณ
1: โทร082-352-4446ถึง8ช้างไทยช้อปปิ้ง
5: ยาจุดกันยุงตราห่านฟ้ายาจุดกันยุงยอดนิยมที่อยู่คู่คนไทยมามากกว่า60ปีด้วยคุณภาพและมาตรฐานการผลิตที่คุณไว้ใจมีจำหน่ายตามห้างชั้นนำและร้านค้าทั่วไปใกล้บ้านคุณทั้งสูตรยอดนิยมสูตรกลิ่นลาเวนเดอร์และล่าสุดสูตรควันน้อยกล่องสีดำยาจุดกันยุงตราห่านฟ้ายาจุดกันยุงประสิทธิภาพสูงที่คุณไว้ใจห่านดินกินหญ้าห่านฟ้ากินยุง
6: ครีมโทนัฟมีตัวยาโทนัฟเท็ดใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟ
7: หากคุณเคยมีแคมเปญโฆษณาสุดเก๋สุดเท่สุดยิ่งใหญ่ให้เข้าถึงกลุ่มผู้นิยมฟังเพลงลูกทุ่งแต่ยังไปไม่สุด
1: นี่เลยครับขอแนะนำช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์ผู้ผลิตสื่อลูกทุ่งชั้นนำที่สินค้าให้ความไว้วางใจมาหลาย10ปี
7: สื่อวิทยุคลื่นเพลงลูกทุ่งยอดนิยม
1: FM 90ลูกทุ่งรักไทย
7: สื่อออนไลน์ที่มีผู้ชมมากกว่า10ล้านวิวต่อเดือน
1: ข่าวลูกทุ่งลูกทุ่งออนไลน์ลูกทุ่งสแควร์และลูกทุ่ง TikTok
7: กิจกรรมขวัญใจสินค้าชั้นนำมากมาย
1: คอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์ชั้นธนาชัชชาแท็กซี่สโมสรยิ่งเที่ยวยิ่งรักและลูกทุ่งฮอลิเดย์อย่าเพิ่งเชื่อเราแค่โทร02-974-5720
7: ย้ำ02-974-5720
1: นึกถึงลูกทุ่งนึกถึงช้างไทยลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: ลุยเพื่อครอบครัวคนโอทีลุยเพื่อสังคมคนโอทีเครื่องดื่มโอทีผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์1กาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคนโอทีต้องโอทีขวดใหญ่10บาท
1: ยาดมตราโปเซียนใช้ดมยาดมตราโปเซียนใช้ทายาดมตราโปเซียนใช้ดม

0: Poison.
1: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556
2: ขิงสมุนไพรที่ดีต่อเส้นผมช่วยกระตุ้นการงอกใหม่ป้องกันผมร่วงผมนุ่มสลวยเงางามสร้างความมั่นใจได้ด้วยขิงเพียวแชมพูและครีมนวดผมขิงเพียวมีส่วนผสมสกัดจากขิง 100% ทำความสะอาดหนังศีรษะและเส้นผมได้อย่างล้ำลึกขจัดรังแคเชื้อราอาการคันดีท็อกซ์สารเคมีจบทุกปัญหาเส้นผมและหนังศีรษะด้วยขิงเพียว
3: ราคาเพียง159บาทซื้อ1แถม1สนใจสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร0923524446ถึง8
4: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลพุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเตร็กซ์ครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
5: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา
2: ช็อปสนุกช็อปสบายช้างไทยช้อปปิ้งยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลแคราติน
6: ผมเสียครับนะฮะก็สามารถกลับมาสวยเงางามได้ครับกับเซตแคบิลเคราตินนะครับ1ชุด5ขั้นตอนนะครับช่วยฟื้นฟูผมแห้งเสียจากการทำเคมีนะครับประกอบไปด้วยแชมพูทรีทเมนต์เซรั่มนะครับ If on Hair Sticky Hair Oil นะครับ5ชิ้น5ขั้นตอนครับบำรุงเส้นผมได้ล้ำลึกผมแข็งแรงแน่นอนครับคุณผู้ฟังพร้อมปกป้องเส้นผมนะฮะจากมลภาวะต่างๆให้ผมนุ่มลื่นสุขภาพดีนะครับผม1ชุดราคาปกติอยู่ที่695บาทนะครับเราจำหน่ายราคาโปรโมชั่นพิเศษครับเพียงแค่550บาทนะฮะแล้วก็แถมฟรีเสื้อยืด1ตัวจาก90ลูกทุ่งรักไทยให้ด้วยสั่งซื้อได้ที่หมายเลข0923524446ครับผม

1:56 นะครับเวลาบ๊ายบายอยู่กับพี่โจนะฮะต่อครับพี่โจวรพลเราเสิร์ฟเพลงฮิตจาก DJ Book นะครับผมในช่วง2:00 จนถึง5:00 นะครับวันนี้ลาไปกับงานเพลงนี้เลยเอาที่บายใจ

FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกสนใจติดต่อโฆษณาโทร02-974-5720ดังเพราะฮิต 100% โดย DJ โจ้วรพล

นี่คือเลิกทั้งที่ยังรักนะครับพี่สุสุนารีราชสีมานะครับส่วนก่อนหน้านี้เริ่มต้นกันที่แผลที่หัวใจนะครับเป็นงานจากจอมขวัญกัลยาและตามมาด้วยกอดรูปจูบกระดาษนะครับผลงานเกษมคมสัตย์ครับรักพื้นเลือกดำรงวงทองนะครับ4เพลงครับเลือกมาเริ่มต้นนะครับแล้วก็เสิร์ฟทุกท่านแล้วล่ะครับน่าเรียกว่ามอบความสุขในเช้าวันอังคารวันนี้เจอกันเช้าอังคารที่13ตุลาคมพุทธศักราช2569นะครับเริ่มต้นกันที่ตี2 16นาทีครับรับหน้าที่มาจาก DJ บุ๊กพบสินช่วงที่ผ่านมานะครับแล้วก็พร้อมดูแลคุณผู้ฟังยาวๆไปที่ตี5นะชิปนี้3ชั่วโมงกับ DJ โจ้วรพลทักษิณพิลาครับที่นี่90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกคุณผู้ฟังท่านไหนที่รับฟัง90ลูกทุ่งรักไทยกันอยู่นะครับฟังในขณะที่พักผ่อนหลายคนก็ฟังนะครับแล้วก็ทำงานไปด้วยครับฟังไปทำงานไปนะครับเป็นเพื่อนนะในการทำงานจะได้ไม่เหงาแล้วก็จะได้มีเพื่อนโดยเฉพาะบางท่านอาจจะทำงานคนเดียวนะครับพี่ๆรปภ.ที่อาจจะดูแลความเรียบร้อยอาคารสถานที่ต่างๆนะครับส่วนใหญ่ก็จะทำงานคนเดียวฮะทำคนเดียวเหงาๆนะครับไม่มีใครเป็นเพื่อนก็อย่าลืม90ลูกทุ่งรักไทยที่นี่นะครับเปิดไว้ครับสเตจูนยาวๆเป็นเพื่อนกันไปได้ตลอดเลยนะครับหรือจะทักทายเข้ามานะครับก็ได้เลยยินดีต้อนรับนะครับทุกเสียงหลังไมค์ที่022807127และทุกข้อความที่SMS 4689990นะครับรายงานตัวกันได้ครับท่านที่เป็นเพื่อนใน Facebook วรพลทักษิณพิลา Inbox หรือ DM ทักทายไว้ก่อนล่วงหน้าเลยนะครับเพราะเดี๋ยว2เพลงข้างหน้ามาเช็คชื่อกันครับอยากจะรู้เหมือนกันนะครับว่าเช้านี้นะครับคุณผู้ฟังท่านไหนที่รับฟัง90ลูกทุ่งรักไทยกันอยู่บ้างบางท่านอาจจะตื่นเช้าๆแต่บางท่านยังไม่ได้นอนเลยนะครับทำงานกะดึกยาวๆกันมาครับเอาสู้ๆนะครับหรือหลายท่านที่อาจจะเดินทางขับรถกันอยู่แล้วก็ติดตามรับฟัง90ลูกทุ่งรักไทยเราอยู่นะครับบางท่านเข้าสวนกรีดยางก็มีครับทางใต้เอ่ยนะครับทั่วประเทศครับทุกวันนี้ยางเนี่ยหอบปลูกได้ทั่วเลยนะครับจะอยู่ภาคไหนก็ปลูกกันได้ทั้งหมดเมื่อก่อนพูดถึงเรื่องของการปลูกยางกรีดยางเราก็จะนึกถึงพี่น้องทางใต้แต่ว่าทุกวันนี้โอ้ทุกภาคครับอีสานเหนือได้หมดตะวันออกได้ทุกที่ครับไปที่ไหนเราจะเห็นแบบโอ้สวนยางกันแบบเต็มไปหมดเลยนะครับเรียกว่าแบบทั่วถึงเหมือนผลไม้ก็เหมือนกันนะครับเมื่อก่อนเนี่ยนะฮะนึกถึงผลไม้ก็เราก็จะนึกถึงทางตอนออกจันทบุรีทางใต้อะไรแบบนี้ครับแต่ทุกวันนี้อบปลูกได้ทั้งหมดเลยนะภาคไหนก็มีเหมือนกันนะฮะอย่างทุเรียนแบบนี้นะครับอีสานก็ปลูกฮะแล้วก็ขึ้นชื่อด้วยนะฮะอย่างทุเรียนภูเขาไฟอะไรแบบนี้ใช่ไหมฮะก็จะโอ้ค่อนข้างจะขึ้นชื่อเลยเหมือนกันนะครับได้รับความนิยมด้วยในตลาดเนี่ยนะครับอ่ะก่อนจะคุยกันต่อแล้วก็ฟังเพลงกันยาวๆครับไปติดตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตกันก่อนนะครับคุณผู้ฟังวันนี้ในอดีตนะครับ13ตุลาคมของทุกปีเป็นวันนวมินทรมหาราชครับ13ตุลาคมนะครับวันนวมินทรมหาราชเป็นปีที่10ของวันสวรรคตรัชกาลที่9เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดไม่ได้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมตามที่รัฐบาลได้ขอพระราชทานพระมหากรุณาและคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่26กันยายนพุทธศักราช2526ขออภัยครับ2566ให้กำหนดชื่อวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันที่13ตุลาคมของทุกปีว่าวันนวมินทรมหาราชซึ่งแปลว่าวันที่ระลึกถึงพระมหาราชรัชกาลที่9ผู้ยิ่งใหญ่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2559ครับเริ่มต้นชั่วโมงแรกนะครับตอนนี้อุณหภูมิอยู่ที่27องศาเซลเซียสที่เขตดุสิตครับ

0: ชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
1: คุณผู้ฟังครับกรดไหลย้อนเป็นโรคยอดฮิตของคนในวัยทำงานเลยนะครับเนื่องจากการใช้ชีวิตที่เร่งรีบความเครียดสูงกินอาหารไม่ตรงเวลานะครับหลายคนกินมื้อดึกกินเผ็ดและก็กินอาหารรสจัดครับยาคางไกลกรดไหลย้อนนะครับคุณผู้ฟังต้องเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอแล้วอย่าลืมออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอด้วยนะครับหลีกเลี่ยงอาหารที่เพิ่มการหลั่งกรดในกระเพาะอาหารอย่างเช่นอาหารรสเผ็ดจัดแล้วก็เติมจุลินทรีย์โปรไบโอติกส์นะเพื่อช่วยดูแลกระเพาะอาหารและก็ลำไส้ซึ่งการมีจุลินทรีย์ชิ้นที่ดีในลำไส้มากเนี่ยนะครับจะยิ่งช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายให้ดียิ่งขึ้นช่วยย่อยอาหารลดอาการท้องอืดท้องเฟ้อช่วยเรื่องของการขับถ่ายได้เป็นอย่างดีครับและยังมีวิจัยด้วยนะครับว่าช่วยให้อาการกรดไหลย้อนนี่ดีขึ้นชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นมีจุลินทรีย์โปรไบโอติกส์หาซื้อได้นะครับมีขายที่ 7-Eleven แล้วก็ร้านค้าชั้นนำทั่วไปใกล้บ้านคุณเลยนะครับคุณผู้ฟังอย่าลืมคิดถึงโปรไบโอติกส์ให้คิดถึงบีทาเก้นนะครับ
2: 90ลูกทุ่งรักไทย
1: เช็คชื่อในชั่วโมงแรกนะครับชั่วโมงที่1ฮะ3ชั่วโมงในชิปดังเพราะฮิต 100% กับ DJ โจ้วรพลทักษิณพิลานะครับ02-280-7127หลังไมค์ครับคุณชูชาติตลิ่งชันรายงานตัวก่อนใครแล้วครับให้กำลังใจ DJ โจ้แล้วก็ทีมงานนะครับกำลังใจแรกเช้านี้มาแล้วครับขอบคุณกำลังใจดีๆทุกเช้าจากคุณชูชาติตลิ่งชันด้วยนะครับตามมาด้วยคุณยายสง่ายมราชครับให้กำลังใจ DJ โจ้แล้วก็ทีมงานนะครับขอบคุณกำลังใจทุกเช้าจากคุณยายสง่าด้วยนะครับเช้านี้อยากฟังมนแคนแก่นคูนเพลงอะไรก็ได้ครับรอติดตามได้เลยนะครับคุณยายสง่าได้ฟังแน่นอนมนแคนรออยู่แล้วนะครับส่วนอินบ็อกซ์สำหรับคุณผู้ฟังที่เป็นเพื่อนใน Facebook วรพลทักษิณพิลานะครับรายงานตัวก่อนใครเช้านี้ครับเจ้าชายสหรัฐพี่น้องคนไทยในต่างแดนนะครับจากซานฟรานแคลิฟอร์เนีย USA สหรัฐอเมริกานะครับเจ้าชายสหรัฐทักทายรายงานตัวมาก่อนเลยนะครับเช้านี้ครับตามมาด้วยคุณแสงตะวันจันทร์รุ่งครับรายงานตัวเรียบร้อยคุณชัยธนันตรีทองครับมาแล้วครับเช้านี้ครับทักทายแล้วนะครับรปภ.หนูเตียงเสรีครับไม่พลาดนะครับรปภ.หนูเตียงก็มาเป็นกำลังใจทุกเช้าเลยนะครับเช้านี้รายงานตัวเรียบร้อยและก่อนเจอกันชั่วโมงที่3ชั่วโมงสุดท้ายด้วยครับ Facebook Live ซึ่งรปภ.หนูเตียงก็เข้าไปเป็นกำลังใจนะครับกดหัวใจแดงส่งกำลังใจในไลฟ์ทุกเช้านะครับคุณชินกรตรวจนอกครับรายงานตัวแล้วคุณทรงธรรมก็มาแล้วครับนะวันนี้มาเช้าเลยนะครับพี่เยาก็ฟังอยู่เช่นกันนะครับทักทายเช้าวันอังคารมาแล้วครับคุณสุทธิพงษ์พึ่งเมืองครับรายงานตัวมาเรียบร้อยนะครับนะบอกว่าที่เก่าเวลาเดิมนะครับนะคุณพี่สมใจนักรังครับคุณพี่สมใจนักรังก็ฟังอยู่เช่นกันนะครับรายงานตัวมาแล้วล่าสุดคุณธนภูมิก็เข้ามารายงานตัวเรียบร้อยเช่นเดียวกันครับ
3: แอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ฟังได้ทั้ง90ลูกทุ่งรักไทยและอีสาน FM เสียงชัดใสฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกโหลดฟรีทุกระบบโหลดเลย
4: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจิวเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: คุณเคยไหมเสียวฟันจนต้องหยุดกินของโปรด
6: เหงือกบวม
7: แปรงฟันก็เจ็บ
6: กลิ่นปากทำให้ไม่อยากคุยกับใคร
8: ยาสีฟันสมุนไพรด็อกเตอร์วีช่วยคุณได้เพราะมีสมุนไพร12ชนิดมิ้นท์หอมเย็นฟันสะอาดแข็งแรงมั่นใจ
9: ซื้อ2ชิ้นราคาเพียง450บาทสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE @ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร092-352-4446-8
10: ไม่ใช่แค่แนะนำโดยทันตแพทย์แต่เราคิดค้นโดยทันตแพทย์
4: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจิวเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอทบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: 90ลูกทุ่งรักไทยดังเพราะฮิต 100%

0: ซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะครับจากแพนพสุธิดาครับนี่คือเสียจ้างหมอลำบ่อนะชื่อเพลงนะครับใครที่ฟังเพลงนี้แล้วชอบนะครับเนื้อหามันโดนเลยครับขอเข้ามาได้ที่90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกได้ทุกเจอดีเจเลยนะครับ
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอยิ่งเที่ยวยิ่งรักไหว้พระคลองสารเยี่ยมบ้านสมเด็จย่าพบกันวันอาทิตย์ที่25ตุลาคมนี
0: ้คุณฟังเนื่องจากวันที่21ตุลาคมเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จย่านะครับในวันอาทิตย์ที่25ตุลาคมนี้เราจึงชวนแฟน90ลูกทุ่งรักไทยไปร่วมกิจกรรมยิ่งเที่ยวยิ่งรัก EP 10ไหว้พระคลองสารเยี่ยมบ้านสมเด็จย่านะครับเช็คอินจุดแรกครับวัดอนงคารามวรวิหารเขตคลองสารนะครับนะซึ่งสมเด็จย่าทรงเคยมีนิวาสสถานเดิมและก็ทรงศึกษาหนังสือในวัยเยาว์บริเวณย่านชุมชนหลังวัดนะครับที่วัดอนงคารามแห่งนี้ซึ่งก็มีอุโบสถนะครับที่โดดเด่นด้วยลวดลายปูนปั้นประดับที่หน้าบันและก็ซุ้มประตูหน้าต่างนะครับซึ่งได้รับการยกย่องว่ามีความวิจิตรงดงามมากวิหารประดิษฐานพระพุทธจุลกะขออภัยครับพระพุทธจุลนาคและก็พระพุทธมังคโลเช็คอินจุดที่2นะครับสวนสมเด็จย่าครับซึ่งภายในจะมีพระราชานุสาวรีย์สมเด็จย่ามีบ้านจำลองซึ่งเคยเป็นสถานที่ที่สมเด็จย่าโปรดปรานสวนร่มรื่นนะครับที่เต็มไปด้วยไม้นานาพันธุ์เลยทีเดียวนะครับไปเช็คอินจุดที่3ครับศาลเจ้ากวนอูนะครับเป็นศาลเจ้าเก่าแก่ที่มีอายุเกือบ300ปีผู้คนนิยมมากราบไหว้ขอพรเรื่องการงานการค้าขายที่ดินอะไรต่างๆเนี่ยนะครับและนอกจากเราได้เดินฮะได้ความรู้ได้อาหารสมองเรียบร้อยนะครับยังจะได้ถ่ายภาพสวยๆร่วมกันฮะโดยช่างภาพมืออาชีพเป็นที่ระลึกกับ DJ FM 90ลูกทุ่งรักไทยของเรานะครับซึ่งนำโดยพี่ช้างเดชาธร DJ ไกรสอน DJ ออย DJ ชัดชัด DJ ออโต้ DJ ตั้มและ DJ โจ้วรพลร่วมทริปนี้ด้วยนะครับพิเศษเลยครับทริปนี้คุณผู้ฟังที่ลงทะเบียนทุกท่านนะครับจะได้รับเสื้อและก็กระเป๋ายิ่งเที่ยวยิ่งรักออกแบบเป็นพิเศษเป็นที่ระลึกครับและก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่สนใจร่วมทริปครั้งนี้เต็มเรียบร้อยนะครับท่านที่ลงทะเบียนแล้วก็เตรียมตัวให้พร้อมนะครับแล้วเจอกันในวันอาทิตย์ที่25ตุลาคมนะครับขอขอบคุณยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลเคราติน5ม้าโอสดจำหน่ายยาสมุนไพรซอฟเฟลกลิ่นหอมที่คนรักยุ่งเกลียดชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นผลิตภัณฑ์สเน็กแบรนด์คูลิ่งมิสต์และไมบาซิน OTC ครับ

0: 90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก Healthy Minute สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
1: ดึกแล้วสั่งอะไรมากินเนี่ย
2: ต้มยำน้ำข้นใส่พริก10เม็ดแซ่บสะใจ
1: กินรสจัดก่อนนอนแบบนี้ระวังกรดไหลย้อนเล่นงานนะ
2: โอ้ยช่วยด้วยมันแน่นดันขึ้นมาถึงคอเลยอะแสบหน้าอกไปหมดแล้วเนี่ยย่อยไม่ทันแน่เลย
1: นั่นไงล่ะจัดหนักยามดึกสภาพหนักเอาการเอารีบดื่มนี่เลยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้น
2: สดชื่นต่อไปนี้สายกินดึกอย่างฉันต้องมีชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นติดตู้เย็นไว้ตลอดแล้วอร่อยสดชื่นสบายท้องจริงๆ Healthy
0: Minute สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
3: ทุกทันสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
4: ซาเน่สบู่สุดฮิตที่ใครๆก็ชอบจัดโปรโมชั่นสุดคุ้มพลาดไม่ได้แล้ว
5: ปกติชิ้นละ129บาทโปรสุดคุ้ม12ชิ้นราคาเพียง800บาท
4: ว้าวคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้ววันนี้ถึง30ตุลาคมนี้เท่านั้น
5: สบู่ซาเน่เสน่ห์แห่งผิวพรรณ
0: โทร082-352-4446ถึง8ช้างไทยช้อปปิ้ง
5: หากคุณเคยมีแคมเปญโฆษณาสุดเก๋สุดเท่สุดยิ่งใหญ่ให้เข้าถึงกลุ่มผู้นิยมฟังเพลงลูกทุ่งแต่ยังไปไม่สุด
0: นี่เลยครับขอแนะนำช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์ผู้ผลิตสื่อลูกทุ่งชั้นนำที่สินค้าให้ความไว้วางใจมาหลาย10ปี
5: สื่อวิทยุคลื่นเพลงลูกทุ่งยอดนิยม
0: FM 90ลูกทุ่งรักไทย
5: สื่อออนไลน์ที่มีผู้ชมมากกว่า10ล้านวิวต่อเดือน
0: ข่าวลูกทุ่งลูกทุ่งออนไลน์ลูกทุ่งสแควร์และลูกทุ่งติ๊กต็อก
5: กิจกรรมขวัญใจสินค้าชั้นนำมากมาย
0: คอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์ชันธนาชัชช่าแท็กซี่สโมสรยิ่งเที่ยวยิ่งรักและลูกทุ่งฮอลิเดย์อย่าเพิ่งเชื่อเราแค่โทร02-974-5720
5: ย้ำ02-974-5720
0: นึกถึงลูกทุ่งนึกถึงช้างไทย90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
6: ตี 2:51 นาทีแล้วนะครับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามรับฟัง90ลูกทุ่งรักไทยอยู่ตอนนี้นะครับใครที่ยังไม่ได้รายงานตัวนะครับเช้านี้ยังไม่ได้ทักทายกันเลยนะครับก่อนเช็คชื่อในชั่วโมงหน้าชั่วโมงที่2นะครับฟังอยู่นะครับรายงานตัวกันได้ครับหลังไมค์02-280-7127นะครับหรือจะ SMS เข้ามาพิมพ์ข้อความแล้วส่งมาที่4689990ได้เลยนะครับส่วนท่านที่เป็นเพื่อนใน Facebook วรพลทักษิณพิลาก็อย่าลืม inbox หรือ DM รายงานตัวเอาไว้นะครับชั่วโมงเช็คชื่อกันรอบที่2ครับไปตรวจสอบสภาพอากาศกันหน่อยนะครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและก็มีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและก็ภาคใต้ตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและก็ฟ้าผ่ารวมทั้งฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและก็น้ำป่าไหลหลากในบริเวณพื้นที่ลาดเชิงเขาทางนี้นะครับเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนปกคลุมประเทศไทยตอนบนแล้วก็ทะเลจีนใต้ส่งผลทำให้มีลมตะวันออกแล้วก็ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และก็อ่าวไทยเข้ามาปกคลุมบริเวณดังกล่าวส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันในขณะที่ล่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนล่างสำหรับทะเลอันดามันและก็อ่าวไทยครับบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยในระยะนี้นะครับ
0: 10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทยอันดับ

ออนชาร์ตมา3สัปดาห์ติดแล้วนะครับสัปดาห์ที่แล้วอยู่ในอันดับที่8ของชาร์ตครับสัปดาห์ล่าสุดขยับขึ้นมา1อันดับตอนนี้มาอยู่ในอันดับที่7แล้วนะครับซิงเกิลใหม่ล่าสุดจากจิ้งหรีดขาววงเทวันนี่คืออันดับที่7ยิ่งดึกยิ่งเหงานั่นเองนะครับคุณผู้ฟังท่านไหนที่ฟังอยู่นะครับดึกๆแบบนี้เหงาไหมครับมีเราเป็นเพื่อนนะครับ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกครับ

90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้นดังเพราะฮิต 100% โดยดีเจโจ้วรพล

ตอนนี้อ่ะไม่แน่นะครับแต่ถ้าก่อนหน้านี้สักประมาณสักต้นเดือนวัน2วันเนี่ยอาจจะพอมีอยู่บ้างฮะพอติดกระเป๋าบ้างนะครับนะเวลานี้แล้วเนี่ยนะจะกลางเดือนแล้วก็น่าจะต้องแบบโหนะตอบลำบากแล้วล่ะตอนนี้เงินน่ะมีไหมครับแบงค์ปอชนทิชานะครับก่อนหน้านี้เราเริ่มต้นกันด้วยพี่ไปดูหนูไปด้วยครับน้องเอิร์นเดอะสตาร์ปัดโถดจากหลิวอาจารย์อาจารยาครับแล้วก็ยิ้มแป้นนะก๊อตจักรพันธ์นะครับเราปรับจังหวะนะครับฟังเพลงสนุกในต้นชั่วโมงซึ่งเป็นชั่วโมงที่2นะครับของช่วงดังเพราะฮิต 100% ดีเจโจ้วรพลทักษิณพิลาครับที่นี่90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกคุณผู้ฟังติดตามในช่องทางไหนกันบ้างครับใครฟังทางวิทยุในระบบสเตอริโอครับบางท่านอาจจะเปิดวิทยุฟังนะครับฟังที่บ้านที่ทำงานฟังบนรถก็แล้วแต่นะครับที่ 90.0 เมกะเฮิรตซ์พื้นที่กรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลนะครับใครฟังผ่านแอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์กันบ้างครับอยู่ที่ไหนกันนะครับซึ่งฟังผ่านแอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ฟังได้พร้อมกันทั่วไทยและก็ทั่วโลกเลยนะครับจะอยู่ภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานภาคใต้ตะวันออกตะวันตกนะครับฟังได้ทั้งหมดนะฮะน้ำลดหรือยังครับในจุดที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วมส่งกำลังใจไปช่วยนะครับต่างจังหวัดหลายพื้นที่นะครับที่เจอในเรื่องของอุทกภัยอยู่นะครับเรียกว่าโหยเดือดร้อนกันแบบท่วนทั่วเลยทีเดียวฮะอาจจะไม่ได้ถึงขั้นแบบหนักใหญ่เหมือนอย่างปี54นะครับแต่ว่าก็สร้างความเดือดร้อนได้ในหลายจุดหลายพื้นที่เลยนะครับต้องบอกแบบนั้นนะใครที่คือเจอแล้วก็ตกอยู่ในสถานการณ์ครับเหมือนดีเจโจ้วรพลเนี่ยนะครับเจออยู่นะฮะโอ้โหเป็นเรื่องที่แบบคือน้ำมาก็อยู่ลำบากครับอยู่กับน้ำฮะพอน้ำมันแห้งลงไปก็หนักไปอีกฮะโอ้นะมันมีหลายจุดฮะที่จะต้องซ่อมแซมแก้ไขปรับปรุงนะฮะโอ้เยอะฮะต้องใช้เวลาเลยทีเดียวนะครับนะคือใครไม่เจอไม่รู้ต้องบอกแบบนั้นนะครับใครเจอใครที่ตกในสถานการณ์นี้นะครับจะรู้เลยว่าโอ้มันลำบากจริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าไม่มีใครชินนะครับถึงแม้จะเป็นพื้นที่ที่อาจจะท่วมบ่อยๆทุกปีแหละนะคือท่วมมาทุกปีหน้าฝนที่ไรนะน้ำท่วมแต่ถามว่าชินไหมเช่นเดียวกับปัญหาเรื่องรถติดเรื่องการจราจรนะฮะอ้าวต้องถามฮะถามตัวท่านเองว่าชินกับเรื่องของรถติดออกจากบ้านแล้วเจอแบบโอ้นะเวลาจะไปทำธุระที่ไหนแล้วรถมันติดทำให้เราเสียเวลานะไม่ใช่เรื่องสนุกฮะรถติดคือเสียเวลาอยู่บนรถเนี่ยนะฮะบางทีชั่วโมงสองชั่วโมงนะฮะในระยะทางเท่าเดิมเนี่ยอย่างสมมติกรณีเดินทางมาทำงานถ้าเป็นช่วงกลางคืนนะครับโดยส่วนตัวนะฮะจะเดินทางจากบ้านมาถึงสตูดิโอที่นี่ฮะประมาณ40นาทีบวกลบเนี่ยฮะถ้าขับปกติก็จะมาประมาณ40นาทีขับเร็วหน่อยอาจจะไม่ถึงอะไรอย่างเงี้ยฮะช้าก็ประมาณ40บวกลบเนี่ยนะแต่ถ้าเป็นเวลาแบบโหถ้าเป็นตอนเช้าตอนกลางวันเนี่ยนะฮะนะยังไงก็ชั่วโมงครึ่งมีแน่นอนนะชั่วโมงครึ่งไปแบบแตะ2ชั่วโมงด้วยนะฮะเพราะว่าเคยมาแล้วนะฮะมันจะค่อนข้างถึงแม้จะระยะทางเท่าเดิมนะเส้นทางเดิมแต่ว่าโอ้การเดินทางมันจะแตกต่างกันมากเพราะเนื่องจากว่าในช่วงเวลาที่การจราจรมันแบบคือมันหนาแน่นรถมันติดขัดนะฮะเราก็จะใช้เวลาเพิ่มมากขึ้นนะใช้ความเร็วก็ไม่ได้ครับเส้นทางเท่าเดิมต้องค่อยๆไปกันนะครับมันก็จะประมาณแบบนั้นคือไม่มีใครชินครับเรื่องแบบนี้ฮะบอกเลยฮะไม่มีใครชินแน่นอนนะครับอย่างจุดที่แบบน้ำท่วมแล้วท่วมอีกนะครับคือปีที่แล้วก็ท่วมมาปีนี้ก็ท่วมนะฮะก็ยังไงก็อยู่ลำบากแน่ๆครับจะปรับตัวยังไงก็เถิดนะครับยังไงก็จะให้ชินเนี่ยมันคงเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากก็เป็นกำลังใจให้ทุกท่านฮะสู้ๆครับเดี๋ยวเรากลับมาเช็คชื่อกันรอบที่2ครับใครที่ยังไม่ได้รายงานตัวนะครับหลังไมค์022807127 SMS 4689990นะครับแล้วก็ท่านที่เป็นเพื่อนใน Facebook วรพลทักษิณพิลาก็อย่าลืมนะครับนะ inbox หรือ DM รายงานตัวใครที่ยังไม่ได้โหลดแอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ฝากด้วยนะครับวันนี้โหลดได้ทั้งระบบปฏิบัติการ iOS แล้วก็ระบบ Android นะครับโดยเข้าไปที่ App Store สำหรับท่านที่ใช้ iOS และ Play Store สำหรับท่านที่ใช้ Android แล้วก็พิมพ์ค้นหาคำว่าช้างไทยออนไลน์โหลดไว้ได้เลยนะครับแอปเดียวที่ฟังได้ทั้ง90ลูกทุ่งรักไทยและฟังอีสาน FM ได้ด้วยโหลดฟรีครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับ

0: ยาสมุนไพรตราเชอร์เอมผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรธรรมชาติของไทย
1: ยาสมุนไพรตราเชเอมผลิตภัณฑ์สมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยต่อสุขภาพแล้วก็ร่างกายเราด้วยนะครับมีผลิตภัณฑ์ให้เลือกเยอะเลยครับเช้านี้แนะนำพิมเสนน้ำนะครับสรรพคุณก็คือแก้คัดจมูกเนื่องจากหวัดอาการเมารถเมาเรือบรรเทาการบวมจากแมลงกัดต่อยและก็อีกมากมายหลายอาการเลยนะครับมีให้เลือกทั้งแบบลูกกลิ้งแบบสเปรย์แล้วก็แบบกระปุกถนัดแบบไหนก็เลือกใช้ตามถนัดเลยนะครับอย่าลืมซื้อติดบ้านซื้อติดตัวซื้อติดรถเอาไว้ด้วยนะครับเดินทางไปที่ไหนมีอาการต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นนะครับเราจะได้หยิบมาใช้ได้ทันท่วงทีนั่นเองครับผลิตภัณฑ์สมุนไพรธรรมชาติเจเอมหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านขายยาและร้านค้าทั่วไปใกล้บ้านคุณครับ
0: 90ลูกทุ่งรักไทย
1: เพิ่มเติมจากชั่วโมงที่ผ่านมานะครับชั่วโมงที่2แล้วครับก่อนที่ชั่วโมงหน้าชั่วโมงที่3นะครับเราจะได้เจอกันในไลฟ์สดครับ Facebook ไลฟ์ที่แฟนเพจ90ลูกทุ่งรักไทยนะครับมีใครรายงานตัวเพิ่มเติมมาบ้างครับทางหลังไมค์022807127พี่นิตยาบางกรวยมาแล้วครับรายงานตัวมาแล้วนะครับเช้านี้อยากฟังพี่ไมค์พี่รมพรเพลงอะไรก็ได้ครับพี่ไมค์มารอแล้วนะครับพี่นิตยาบางกรวยรอติดตามได้เลยนะครับทาง SMS 4689990คุณเอเป็ดซิ่งครับ SMS มารายงานตัวแล้วนะครับสวัสดีครับ DJ โจ้และก็ชาว90ทุกท่านครับสุขสันต์วันอังคารครับผมนะครับวันอังคารครับมาแล้วครับวันอังคารก็มานะครับเมื่อวานนี้ก็ SMS เข้ามาครับรายงานตัว SMS เข้ามาเป็นกำลังใจตลอดนะต้องขอบคุณคุณเอด้วยและเป็นกำลังใจให้คุณเอด้วยเช่นเดียวกันนะครับทำงานกะดึกครับฟัง90ลูกทุ่งรักไทยไปด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจในการทำงานอ้าวสู้ๆนะครับส่งกำลังใจไปให้ครับส่วนทางอินบ็อกซ์ครับท่านที่เป็นเพื่อนใน Facebook วรพลทักษิณพิลานะครับพี่นิตยาบางกรวยนะครับนะอินบ็อกซ์มารายงานตัวด้วยพี่เยาก็กำลังติดตามรับฟัง90ลูกทุ่งรักไทยอยู่นะครับคุณบัวลายลือบุญเรือง

0: ครับรายงานตัวเรียบร้อยนะครับก่อนที่เจอกันชั่วโมงหน้า Facebook Live ที่แฟนเพจ90ลูกทุ่งรักไทยนะครับไม่พลาดครับคุณบัวลอยมาเป็นกำลังใจในทุกๆเช้านะครับที่สำคัญนะครับในช่วง Facebook Live ฮะเข้าไปกดหัวใจสีแดงส่งกำลังใจรัวๆตลอดเลยนะครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้าได้เจอกันทุกท่านที่ฟังอยู่อย่าลืมนะครับชั่วโมงหน้าชั่วโมงที่3 Facebook Live ที่ Fanpage 90ลูกทุ่งรักไทยครับเข้าไปทักทายกันไปทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่ที่เข้ามาชมไลฟ์สดนะครับไปพูดคุยทักทายกันได้คุณพี่มาลัยศรีรักษาครับรายงานตัวพร้อมส่งกำลังใจเรียบร้อยขอบคุณด้วยนะครับ
1: แอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ฟังได้ทั้ง90ลูกทุ่งรักไทยและอีสาน FM เสียงชัดใสฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกโหลดฟรีทุกระบบโหลดเลย
2: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
3: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: ขิงสมุนไพรที่ดีต่อเส้นผมช่วยกระตุ้นการงอกใหม่ป้องกันผมร่วงผมนุ่มสลวยเงางามสร้างความมั่นใจได้ด้วยขิงเพียวแชมพูและครีมนวดผมขิงเพียวมีส่วนผสมสกัดจากขิง 100% ทำความสะอาดหนังศีรษะและเส้นผมได้อย่างล้ำลึกขจัดรังแคเชื้อราอาการคันดีท็อกซ์สารเคมีจบทุกปัญหาเส้นผมและหนังศีรษะด้วยขิงเพียว
1: ราคาเพียง159บาทซื้อ1แถม1สนใจสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE @ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร0923524446ถึง8
6: ครีมโทนัฟมีตัวยาโทนัฟเท็ดใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟ
1: 90ลูกทุ่งรักไทยดังเพราะฮิต 100%

0: เพลงฮิตสุดคิดถึงนะครับเช้านี้ฮะฟังงานจากอัมพรแหวนเพชรนะครับนักร้องเสียงดีจากอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับเช้านี้อัมพรแหวนเพชรมาพร้อมกับผิดซองเพราะลองใจนั่นเองนะครับซึ่งจริงแล้วก่อนหน้านี้เราได้ฟังจดหมายผิดซองครับพี่เถินมนต์สิทธิ์คำสร้อยไปแล้วด้วยนะครับเพลงนี้ก็น่าจะเป็นเพลงแก้จากจดหมายผิดซองนะครับสำหรับผิดซองเพราะลองใจนะครับอัมพรแหวนเพชรหรือชื่อจริงสุภาพรเหรียญเพชรชื่อเล่นว่าเกตนะครับซึ่งชื่อจริงปัจจุบันเนี่ยนะครับชื่อวัชราพรครับมีการเปลี่ยนจากสุภาพรมาเป็นวัชราพรเหรียญเพชรนะครับสำหรับคุณอัมพรแหวนเพชรครับเพลงที่อยู่ในความทรงจำชื่อว่าหลายคนก็คงจำเพลงนี้ได้นะครับสำหรับผิดซองเพราะลองใจจากอัมพรแหวนเพชรนะครับฟังแล้วชอบอย่าลืมติดตามเพลงฮิตสุดคิดถึงได้ในชั่วโมงที่2ช่วงดังเพราะฮิต 100% กับดีเจโจ้วรพลทักษิณพิลาที่นี่90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกครับ
1: เพลงฮิตสุดคิดถึง90ลูกทุ่งรักไทยมาตรฐานยาจุดกันยุงมาตรฐานตราห่านฟ้าห่านดินกินหญ้าห่านฟ้ากินยุง
0: คุณผู้ฟังครับยุงเมืองไทยไม่กลัวใครกลัวแต่ห่านฟ้านี่ก็น่าจะจริงด้วยนะครับยาจุกยุงตราห่านฟ้าครับยอดนิยมตลอดกาลนะครับมี3แบบให้ได้เลือกครับมีแบบออริจินอลกล่องสีเขียวหลายคนน่าจะคุ้นเลยนะครับสำหรับแบบออริจินอลเนี่ยนะครับแล้วก็มีกลิ่นลาเวนเดอร์กล่องสีม่วงแล้วก็แบบขดดำสูตรควันน้อยนะครับใครที่ไม่ชอบควันเยอะๆก็นี่เลยครับใช้แบบขดดำสูตรควันน้อยได้เลยนะครับจุดติดเร็วไวเผาไม่หมดขดประหยัดคุ้มค่าหาซื้อก็ง่ายครับมีขายที่ร้านสะดวกซื้อทั่วไปใกล้บ้านแล้วก็ที่ซุปเปอร์ห้างสรรพสินค้านะครับแวะไปซื้อติดบ้านไว้ครับเรามีความจำเป็นนะครับที่จะต้องใช้ก็จะได้หยิบมาใช้มาจุดไล่ยุงได้ในทันทีนะครับและที่สำคัญยาจุกยุงตราห่านฟ้าครับคลองใจชาวไทยทุกภาคมายาวนานกว่า60ปีแล้วนะครับเรียกว่าจุดไล่ยุงได้ทั้งให้จุดไล่ยุงให้คนนะฮะเราดูให้คนได้ด้วยแล้วก็จุดไล่ยุงให้สัตว์เลี้ยงได้ด้วยนะครับก็ฝากทุกท่านอย่าลืมซื้อติดบ้านเอาไว้นะครับยาจุกยุงตราห่านฟ้าสมกับสโลแกนที่ว่าห่านดินกินหญ้าห่านฟ้ากินยุงครับ

0: 90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
1: ยาจุดกันยุงตราหันฟ้ายาจุดกันยุงยอดนิยมที่อยู่คู่คนไทยมามากกว่า60ปีด้วยคุณภาพและมาตรฐานการผลิตที่คุณไว้ใจมีจำหน่ายตามห้างชั้นนำและร้านค้าทั่วไปใกล้บ้านคุณทั้งสูตรยอดนิยมสูตรกลิ่นลาเวนเดอร์และล่าสุดสูตรควันน้อยกล่องสีดำยาจุดกันยุงตราหันฟ้ายาจุดกันยุงประสิทธิภาพสูงที่คุณไว้ใจห่านดินกินหญ้าห่านฟ้ากินยุง
2: คุณเคยไหมเสียวฟันจนต้องหยุดกินของโปรด
3: เหงือกบวม
4: แปรงฟันก็เจ็บ
3: กลิ่นปากทำให้ไม่อยากคุยกับใคร
5: ยาสีฟันสมุนไพรด็อกเตอร์วีช่วยคุณได้เพราะมีสมุนไพร12ชนิดมิ้นท์หอมเย็นฟันสะอาดแข็งแรงปากมั่นใจ
0: ซื้อ2ชิ้นราคาเพียง450บาทสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE @ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร0923524446ถึง8
5: ไม่ใช่แค่แนะนำโดยทันตแพทย์แต่เราคิดค้นโดยทันตแพทย
6: ์แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลพุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเตร็กซ์ครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
7: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา
0: 90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก
8: คุณฟังครับวันที่ผ่านมานะครับนายกมอบมอท.3ติดตามน้ำท่วมกาญจนบุรีสุพมาศไปปราจีนบุรีแล้วก็นครนายกนะครับอนุทินนะครับแล้วก็มอบเจเศษนะครับบัญชาการรับมือภัยพิบัติกาญจนบุรีพร้อมทั้งเร่งเยียวยานะครับกำชับให้ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์ช่วยเหลือน้ำท่วมน้ำล้อมให้ชัดเจนนะครับด้านสุพมาศนะครับตรวจน้ำท่วมปราจีนบุรีแล้วก็นครนายกนะครับวันที่ผ่านมา12ตุลาคม2569นะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีมอบให้นายเจเศษไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยแล้วก็เร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองกาญจนบุรีและอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีนะครับเพื่อติดตามปัญหาความเดือดร้อนรับทราบความคืบหน้าของแผนการรับมือแล้วก็แก้ไขปัญหาและนำข้อมูลนะกลับไปรายงานให้นายกรัฐมนตรีทราบนะครับนายเจเศษกล่าวว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้นะครับสืบเนื่องจากนายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยจึงกำชับให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งมอบหมายให้ลงพื้นที่รับทราบข้อเท็จจริงและก็ปัญหาความเดือดร้อนนะเพื่อที่จะนำข้อมูลไปประกอบการรายงานและก็ประสานการแก้ไขปัญหาให้ตรงกับความต้องการของประชาชนโดยนายกรัฐมนตรีนะครับได้กำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งดูแลประชาชนและก็เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อย่างต่อเนื่องทั้งการจัดหาอาหารและก็น้ำดื่มการเตรียมศูนย์พักพิงที่เหมาะสมและก็การบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปได้อย่างทั่วถึงรวดเร็วแล้วก็ทันท่วงทีสำหรับการแก้ไขปัญหาในพื้นที่นะครับนายเจเศษกล่าวว่าได้สั่งการให้กรมโยธาธิการและก็ผังเมืองดำเนินการออกแบบแนวทางแก้ไขปัญหาแล้วนะครับโดยคาดว่าจะใช้ระยะเวลานะครับระยะเวลาประมาณ360วันนับจากนี้เพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างเป็นระบบและก็มีความยั่งยืนพร้อมกำชับให้หน่วยงานในพื้นที่เร่งสำรวจและก็จำแนกข้อมูลความเสียหายจากอุทกภัยให้ชัดเจนโดยแยกกรณีที่เกิดขึ้นก่อนวันที่1ตุลาคม2569และก็ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปเพื่อให้การพิจารณาช่วยเหลือและก็เยียวยาประชาชนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดรวมถึงรองรับการดำเนินการตามเงื่อนไขความคุ้มครองของโครงการประกันภัยพิบัติสำหรับประชาชนด้วยนะครับซึ่งก็จะเริ่มตั้งแต่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปนะครับในส่วนของความคุ้มครองด้านประกันภัยนะครับมีการระบุเงินประกันเป็นเงินประกันภัยเบื้องต้นนะฮะจำนวน 10,000 บาทและค่าสินไหมทดแทนสำหรับความเสียหายด้านการซ่อมแซมเพิ่มเติมได้อีกไม่เกิน 90,000 บาทโดยพิจารณาตามความเสียหายจริงและก็เงื่อนไขของกรมธรรม์ทั้งนี้นะครับขอให้ประชาชนตรวจสอบรายละเอียดและเงื่อนไขการรับสิทธิ์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับขณะเดียวกันนะครับยังได้กำชับให้ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือกรณีน้ำท่วมและก็น้ำล้อมให้ชัดเจน โดยอธิบายความแตกต่างและก็เงื่อนไขการได้รับเงินเยียวยาในแต่ละกรณีนะครับเพื่อป้องกันความสับสนจากข้อมูลที่คลาดเคลื่อนและให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิการช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึงและก็เป็นธรรมนั่นเองนะครับทางด้านสุภาพาสครับพาคณะตรวจน้ำท่วมปราจีนบุรีนครนายกครับด้านนางสาวสุภาพาสอิสระภักดีครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและก็จังหวัดนครนายกเพื่อติดตามการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและก็การเตรียมความพร้อมฟื้นฟูหลังน้ำลดพร้อมเยี่ยมให้กำลังใจและก็รับฟังปัญหาจากประชาชนในศูนย์พักพิงเพื่อที่จะนำไปประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือตรงกับความต้องการนั่นเองนะครับนางสาวสุภาพาสนะครับกล่าวว่านายอนุทินครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายรัฐมนตรีได้ฝากความห่วงใยถึงประชาชนที่ได้รับผลกระทบพร้อมกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลความปลอดภัยและก็ให้ความช่วยเหลืออย่างทั่วถึงโดยเฉพาะผู้สูงอายุคนพิการผู้ป่วยติดเตียงและเด็กให้ครอบคลุมทั้งผู้ที่อยู่ในศูนย์พักพิงและก็ผู้ที่ยังอาศัยอยู่ที่บ้านโดยไม่ต้องรอให้ประชาชนเดินทางออกมาขอความช่วยเหลือเองสำหรับการฟื้นฟูหลังน้ำลดนะครับให้เน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมจัดเก็บขยะขนย้ายสิ่งของที่เสียหายและก็ทำความสะอาดชุมชนเพื่อแก้ปัญหาขยะสะสมกลิ่นและก็สุขอนามัยพร้อมสำรวจความเสียหายและก็ความต้องการของแต่ละครัวเรือนเพื่อที่จะวางแผนช่วยเหลือและก็รองรับประชาชนที่กลับเข้าบ้านส่วนถนนและก็เส้นทางสัญจรที่เสียหายจะประสานหน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบเข้าตรวจสอบและก็เร่งซ่อมแซมเพื่อให้กลับมาใช้งานได้อย่างปลอดภัยนั่นเองนะครับนางสาวสุภาพาสยังขอให้หน่วยงานในพื้นที่ครับร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านและก็อาสาสมัครชี้แจงขั้นตอนเอกสารและจุดติดต่อขอรับความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ให้ชัดเจนพร้อมทั้งอำนวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุและผู้ที่เดินทางลำบากเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงความช่วยเหลืออย่างครบครันนั่นเองนะครับแม้บางพื้นที่น้ำเริ่มลดแต่ภาระของประชาชนยังไม่จบหลายครอบครัวนะครับยังต้องซ่อมแซมบ้านซ่อมรถแล้วก็ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เสียหายดิฉันจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยดูแลเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายการช่วยเหลือต้องต่อเนื่องไปถึงช่วงฟื้นฟูเพื่อให้พี่น้องประชาชนกลับมาใช้ชีวิตแล้วก็ประกอบอาชีพได้โดยเร็วนางสาวสุภาพาสกล่าวนะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะคือเหมือนก็เข้าใจละเท่าที่ได้สัมผัสเนี่ยนะฮะเจ้าหน้าที่อย่างเรื่องของการเก็บขยะเนี่ยนะเจ้าหน้าที่ที่คือข้อมูลที่ได้รับก็เหมือนว่าเจ้าที่จะมีไม่เพียงพอรถขยะก็อาจจะไม่เพียงพอณทุกวันนี้นะครับขยะที่มันเกิดขึ้นจากคือช่วงน้ำท่วมที่ผ่านมาในช่วงวัน2วันแรกนะที่เข้ามาเก็บมาตอนนี้ก็ยังไม่มีเข้าไปอีกเลยถามว่าณตอนนี้ยังมีขยะอยู่ไหมโอ้เต็มเลยฮะคือยังมีเพียบเลยฮะคือก็เข้าใจฮะไม่รู้จะว่ายังไงถ้าคือรถไม่พอเจ้าหน้าที่ทำงานเต็มที่แล้วแต่ก็คือเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอก็ต้องตามนั้นแหละครับ

ลีถังชลทีนะครับคนบ่ใช่หายใจก็ผิดครับชั่วโมงหน้าเรากลับมาเจอกันนะครับ Facebook Live ที่แฟนเพจ90ลูกทุ่งรักไทยนะครับฝากทุกท่านที่กำลังรับฟังรายการอยู่นะครับเข้าไปกดแชร์กดไลค์เป็นกำลังใจให้ดีเจโจ้และทีมงานกันด้วยนะครับส่งท้ายปลายชั่วโมงนี้ครับฟังงานจากนกพรพนาและนี่คือแพ้พรหมลิขิตครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกองทัพ บกกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและ

เพื่อแม่แพ้บ่ได้ครับพี่นางสิริพรอภัยพงศ์นะครับก่อนอันนี้เริ่มต้นชั่วโมงด้วยบุญผลาจากพี่ไม้พี่รมพรนะครับแล้วก็ตามมาด้วยสัญญาน้ำตาแม่ครับมนแคนแก่นคูนนะญาติเหงื่อเพื่อแม่จากเอกพลมนตรการนะครับ4เพลงเริ่มต้นในชั่วโมงที่3ครับดังเพราะฮิต 100% ดีเจโจ้วรพลทักษิณพิลาที่นี่90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกครับใครที่ฟังทางวิทยุอยู่นะครับตอนนี้เรามี Facebook Live ครับกำลังถ่ายทอดสดที่แฟนเพจ90ลูกทุ่งรักไทยนะครับใครอยากจะทำมาทำความรู้จักกับเพื่อนๆในไลฟ์สดนะครับมาคือทักทายนะฮะจะได้มีเพื่อนใหม่ๆนะมีสังคมใหม่ๆนะครับก็เข้ามาชม Facebook Live แล้วก็พูดคุยทักทายกันได้ใครเข้ามาแล้วนะครับฝากทุกท่านอย่าลืมช่วยกดแชร์กดไลค์เป็นกำลังใจให้ดีเจโจ้และทีมงานด้วยนะครับและฝากทุกท่านคอมเมนต์รายงานตัวนะครับพิมพ์ทักทายรายงานตัวเข้ามาด้วยครับจะได้รู้ว่าใครติดตามรับชม Facebook Live อยู่บ้างนะครับเอาละครับตอนนี้เราไปดูว่ามีใครอยู่ในห้องไลฟ์บ้างเช้านี้นะครับรายงานตัวก่อนใครนะครับทักทายมาแล้วครับคุณบ่าวบ่าวนะครับตามมาด้วยคุณยายสง่ามโนนึกครับรปภ.หนูเตียงเสรีเข้ามาทักทายพร้อมแชร์ให้กำลังใจด้วยเลยนะครับตาเล็กนะจากท่าฉางนะฮะสุราษฎร์นะครับรายงานตัวมาแล้วพี่นิตยาบางกรวยครับไม่พลาดนะครับเข้ามาชม Facebook Live เป็นกำลังใจตลอดคุณวสันต์วงศ์คำติปก็รายงานตัวมาแล้วเช่นเดียวกันนะครับคุณละไมคนน่ารักครับมาแล้วครับเข้ามาทักทายพร้อมแชร์ให้กำลังใจด้วยเลยนะครับเช้านี้ตามมาด้วยคุณแม่สมใจอุ่นอบจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับคุณแม่สมใจก็เข้ามาให้กำลังใจลูกชายด้วยนะครับเช้านี้ครับโอ้รายงานตัวมาเรียบร้อยนะฮะนะแม่มาแล้วนะครับพร้อมแชร์ให้กำลังใจเลยฮะมาถึงแชร์ก่อนเลยนะครับน่ารักมากคุณบัวไลลือบุญเรืองครับรายงานตัวเรียบร้อยไม่พลาดอยู่แล้วครับคุณบัวไลครับมาเป็นกำลังใจตลอดนะฮะตามมาด้วยพี่โยทุ่งสงนะครับพี่โยก็เข้ามารายงานตัวใน Facebook Live ด้วยครับกำลังติดตามรับชมไลฟ์สดอยู่ฮะคุณมลิวันอินสุขครับมาทักทายพร้อมแชร์ให้กำลังใจด้วยเช่นเดียวกันนะครับโอ้น่ารักมากคุณดาวเมืองพานะครับทักทายพร้อมแชร์ส่งให้เพื่อนเรียบร้อยฮะคุณดาวบอกนะครับก็เข้ามาติดตามรับชม Facebook Live ทักทายรายงานตัวเรียบร้อยเช่นกันนะครับใครชมอยู่และยังไม่ได้รายงานตัวนะครับเข้ามารายงานตัวทักทายได้เลยนะครับพี่เยาก็ชม Facebook Live อยู่ด้วยเช่นกันนะครับเข้ามาทักทายนะครับสมาชิกในห้องไลฟ์เป็นที่เรียบร้อยนะครับอ้าวใครชมอยู่นะครับทักทายรายงานตัวกันได้เลยครับถ้าใครที่ยังไม่ได้รายงานตัวเข้ามานะครับพิมพ์คอมเมนต์กันได้เลยฮะจะได้เห็นจะได้รู้ว่ามีใครรับชม Facebook Live อยู่บ้างนะครับใครที่ยังไม่ได้ทักทายอย่าลืมนะคอมเมนต์รายงานตัวทักทายครับเสี่ยบอยหอยแก้วนะครับเสี่ยบอยก็เข้ามารายงานตัวเรียบร้อยครับชม Facebook Live เช่นเดียวกันนะครับเสี่ยบอยจากยะลาจากทางใต้นะครับพี่น้องทางใต้อีกท่านหนึ่งนะครับคุณลำพึงมณีเขียวนะฮะคุณลำพึงก็เข้ามาชม Facebook Live ด้วยนะฮะใครชมอยู่พิมพ์คอมเมนต์รายงานตัวเลยนะครับจะได้รู้จะได้ทักทายกันได้ถูกต้องนะครับว่ามีใครชมไลฟ์สดกันบ้างนะครับเช้านี้ครับรายงานตัวทักทายเข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็คุณพี่ทิตินาถภูมิรินนะครับมาแล้วครับไม่พลาดเหมือนกันนะครับมาเป็นกำลังใจตลอดนะฮะทุกๆเช้านี้รายงานตัวเรียบร้อยรวมไปถึงคุณสมพรชัยชาญก็เข้ามารายงานตัวใน Facebook Live แล้วเช่นเดียวกันนะครับเอาละครับเดี๋ยวทักทายกันต่อนะครับทาง Facebook Live ส่วนทางวิทยุสุสายใหญ่เพชรบ้านแพงรออยู่แล้วนี่คือตั๋วแฟนว่าจังไหนหลังเพลงนี้มีเพลงจากชาร์ต10อันดับเพลงดังมาฝากทุกท่านด้วยนะครับ

พลงดัง90ลูกทุ่งรักไทย10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทยอันดับ1

0: เดียวที่ขอคือกราบพระแม
1: ่กระแสดีมากครับแรงต่อเนื่องไม่หยุดเลยนะครับซิงเกิลใหม่ล่าสุดจากแมนมณีวรรณนะครับออนชาร์ต90ลูกทุ่งรักไทยมายาวๆถึง8สัปดาห์แล้วครับสัปดาห์ที่แล้วอยู่ในอันดับที่1ของชาร์ตครับสัปดาห์ล่าสุดยังครองแชมป์อันดับที่1ต่อเนื่องกันมานะครับนี่คืออันดับที่1หัวอกพ่อห้างจากแมนมณีวรรณนะครับแรงจนชนิดที่ทีมงานนะครับเรียกว่านำเข้าสู่โปรเจกต์90 Music มาแรงครับเป็นซิงเกิลที่2ต่อเนื่องจากงานของปาวลีพรพิมลเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับหัวอกพ่อห้างเพลงนี้นะครับMV ก็น่าชมด้วยนะไปดูบทบาทนะครับการแต่งหญิงสวมบทแม่นะครับใน MV ของแมมมณีวรรณนะครับเพื่อลูกแล้วนะครับพ่อคนนี้เป็นได้ทุกอย่างเพื่อลูกจริงๆฮะก็เข้าไปรับชมกันได้ใครฟังแล้วชอบก็อย่าลืมติดตามแล้วก็ขอเชียร์กันได้นะครับขอเข้ามาได้ทุกช่วงดีเจที่90ลูกทุ่งรักไทยส่วนใครที่อยากจะติดตามนะครับอัปเดตชาร์ตใหม่ก่อนใครอย่าลืมทุกวันเสาร์นะครับจะมีการรายงานชาร์ตโดย DJ Oy นะฮะDJ Oy จะมานั่งประจำการตั้งแต่10โมงเช้าเป็นต้นไปทุกคนสามารถติดตามรับฟังกันได้เลยนะครับ
2: 10อันดับเพลงดัง90ลูกทุ่งรักไทย
3: ใช้ดวงใช้ทางในหลอดเดียวกัน
1: ยาดมตราโป๊ยเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันทุกคนทราบไหมครับว่าแบรนด์โป๊ยเซียนอยู่คู่กับคนไทยมายาวนานถึง90ปีแล้วและเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยนะครับที่โป๊ยเซียนได้รับรองคุณภาพมาตรฐาน GMP PIX ซึ่งเป็นมาตรฐานระดับโลกมายาวนานกว่า30ปีและได้รับโอกาสจากคนไทยทุกคนให้เป็นแบรนด์ยาดมอันดับหนึ่งด้วยสินค้าที่มีคุณภาพทั้งยาดมตราโป๊ยเซียนพิมพ์เสน้ำตราโป๊ยเซียนยาดมพีเพ็กซ์และยาดมพีเพ็กซ์พุงแจด้วยเสียงตอบรับและการสนับสนุนจากพี่น้องชาวไทยเราจึงมุ่งมั่นและก็ประสบความสำเร็จในการเป็นผู้ผลิตยาดมและพิมพ์เสน้ำที่ได้รับการยอมรับจากมาตรฐานสากลวันนี้แบรนด์โป๊ยเซียนนะครับได้นำความภาคภูมิใจของพวกเราทุกคนในฐานะผลิตภัณฑ์สมุนไพรของประเทศไทยไปวางจำหน่ายแล้วใน5ทวีปทั่วโลกนะครับทั้งเอเชียแอฟริกายุโรปอเมริกาใต้และอเมริกาเหนือโป๊ยเซียนขอขอบพระคุณพี่น้องชาวไทยที่การสนับสนุนเรามาโดยตลอดและทุกท่านสามารถติดตามกิจกรรมดีๆของเราได้นะครับที่ Facebook Fanpage โป๊ยเซียน TikTok โป๊ยเซียน Official PS และที่ช่อง YouTube โป๊ยเซียน Official ครับ
2: 90ลูกทุ่งรักไทย
1: คุณผู้ฟังที่เป็นเพื่อนใน Facebook วรพลทักษิณพิลานะครับตอนนี้รายงานตัวเพิ่มเติมเข้ามานะครับป้าอ้วนทรินพรนะครับรายงานตัวมาแล้วครับคุณพี่ทิตินาถภูมิมรินนะครับแล้วก็ล่าสุดเข้าแกงเมืองเพชรสาขาตลิ่งชันนะครับรายงานตัวมาแล้วครับหลังไมค์ครับคุณยายสง่ายมราชพี่นิตยาบางกรวยส่งดีเจโจ้เดินทางกลับบ้านปลอดภัยขอบคุณทั้ง2ท่านด้วยนะครับ
2: เล่าข่าว90
4: ลูกทุ่งคุณภาพเบียร์พร้อมพงแกรมมี่โกลุยถ่าย MV เพลงใหม่ที่เจ้าตัวทุ่มทำเองซิงเกิลเด้อคำแพงเป็นเพลงเร็วสนุกสนุกโจ๊ะโจ๊ะได้ทีมถ่าย MV สตูดิโอบังเอิญผลิตทุกขั้นตอนปล่อย31ตุลาคมนี้ทางแกรมมี่โกออฟฟิเชียลค่ะ
2: เล่าข่าว90ติดตามแฟนเพจลูกทุ่งยอดนิยมอันดับ1ได้ทั้งข่าวลูกทุ่งและลูกทุ่งออนไลน์กดไลค์เลย
5: พ่อเข้าบ้านมาดูไฟให้หน่อยเปิดไม่ติด
6: ได้จ้า
7: คำว่าบ้านไม่ว่าเราจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนก็กลับมาสู่ความอบอุ่นที่คุณเคยได้อยู่เสมอวันเวลาอาจเปลี่ยนแต่จิตใจไม่เคยเปลี่ยนตราใบห่อสมุนไพรไทยกลางใจบ้าน
8: ทันสดใสเปล่งปลั่งลืดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำช่วยบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
9: ซาเน่สบู่สุดฮิตที่ใครๆก็ชอบจัดโปรโมชั่นสุดคุ้มพลาดไม่ได้แล้ว
10: ปกติชิ้นละ129บาทโปรสุดคุ้ม12ชิ้นราคาเพียง800บาท
9: ว้าวคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้ววันนี้ถึง30ตุลาคมนี้เท่านั้น
10: สบู่ซาเน่เสน่ห์แห่งผิวพรรณ
2: โทร082 352 4446-8ช้างไทยช้อปปิ้ง
6: สายเที่ยวห้ามพลาดลงทะเบียนด่วนลูกทุ่งฮอลิเดย์ทริปสุดพิเศษวันอาทิตย์ที่13ธันวาคมนี
11: ้ FM 90ลูกทุ่งรักไทยและยาดมตราป้อยเซียนชวนเที่ยวฟรีลพบุรีอยุธยาเปิดประตูประวัติศาสตร์ตามรอยศิลป์แห่งสยาม
12: พระปรางสามยอดพิพิธภัณฑ์ทัศนสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์และพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน
13: เที่ยวฟรีฟรีฟรี32ที่นั่งโทรลงทะเบียนได้เลย022807127ครับ
14: แล้วไปสนุกด้วยกันนะครับ
15: ลูกทุ่งไฮเดย์เที่ยวด้วยใจสายเดียวกัน
16: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: ิงเกิลใหม่ล่าสุดนะครับงานสนุกจากเจ้าหญิงลูกทุ่งฝนธนสุนทรนะครับชื่อเพลงว่าคนบ่มีใจครับฟังแล้วชอบเพลงสนุกเพลงนี้นะครับทุกคนขอเข้ามาได้ที่90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกได้ทุกช่วงดีเจเลยนะครับ
1: ลูกทุ่งรักไทยภูมิใจเสนอ

0: 90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกสนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
1: แซ่บโอ้ยเผ็ดส้มตำเผ็ดมากเผ็ดจนแสบท้องเลยเนี่ย
2: เอ้าก็กินเผ็ดเกิน
1: โอ้ยมันจุกขึ้นมาถึงหน้าอกเลยอะแสบไปหมดเลย
2: อาการกรดไหลย้อนกำเริบแล้วจ้าดื่มชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นก่อนช่วยได้เพราะชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นมีโปรไบโอติกส์ที่มีชีวิตช่วยให้จุลินทรีย์ในลำไส้เกิดความสมดุลช่วยย่อยอาหารช่วยลดอาการกรดไหลย้อนด้วย
1: เครื่องดื่มชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นอร่อยสดชื่น
0: สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
3: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจิวเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยาสามชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอตบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: ลุยเพื่อครอบครัวคนโอทีลุยเพื่อสังคมคนโอทีเครื่องดื่มโอทีผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์1กาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคนโอทีต้องโอทีขวดใหญ่10บาท
2: ขิงสมุนไพรที่ดีต่อเส้นผมช่วยกระตุ้นการงอกใหม่ป้องกันผมร่วงผมนุ่มสลวยเงางามสร้างความมั่นใจได้ด้วยขิงเพียวแชมพูและครีมนวดผมขิงเพียวมีส่วนผสมสกัดจากขิง 100% ทำความสะอาดหนังศีรษะและเส้นผมได้อย่างล้ำลึกขจัดรังแคเชื้อราอาการคันดีท็อกซ์สารเคมีจบทุกปัญหาเส้นผมและหนังศีรษะด้วยขิงเพียว
0: ราคาเพียง159บาทซื้อ1แถม1สนใจสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจช้างไทยช้อปปิ้ง LINE @ช้างไทยช้อปปิ้งหรือโทร0923524446ถึง8
3: เคยไหมในวันที่คุณเจอแดดร้อนสักวันเจอฝนมันคงจะเป็นหวัดเป็นฮัจิวเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นมีตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิลามีนมาลีเอตบรรเทาหวัดน้ำมูกไหลปวดหัวและเป็นไข้อย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: หากคุณเคยมีแคมเปญโฆษณาสุดเก๋สุดเท่สุดยิ่งใหญ่ให้เข้าถึงกลุ่มผู้นิยมฟังเพลงลูกทุ่งแต่ยังไปไม่สุด
0: นี่เลยครับขอแนะนำช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์ผู้ผลิตสื่อลูกทุ่งชั้นนำที่สินค้าให้ความไว้วางใจมาหลาย10ปี
2: สื่อวิทยุคลื่นเพลงลูกทุ่งยอดนิยม
0: FM 90ลูกทุ่งรักไทย
2: สื่อออนไลน์ที่มีผู้ชมมากกว่า10ล้านวิวต่อเดือน
0: ข่าวลูกทุ่งลูกทุ่งออนไลน์ลูกทุ่งสแควร์และลูกทุ่งติ๊กต็อก
2: กิจกรรมขวัญใจสินค้าชั้นนำมากมาย
0: คอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์ชันธนาชัชช่าแท็กซี่สโมสรยิ่งเที่ยวยิ่งรักและลูกทุ่งฮอลิเดย์อย่าเพิ่งเชื่อเราแค่โทร02-974-5720
2: ย้ำ02-974-5720น
5: ึกถึงลูกทุ่งนึกถึงช้างไทย
2: ช็อปสนุกช็อปสบายช้างไทยช้อปปิ้ง
6: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิลแคราติน
7: อยากมีผมสวยสุขภาพดีนะครับโดยไม่ต้องเข้าร้านทำผมราคาแพงๆครับดูแลได้ด้วยตัวคุณเองนะครับแบบมืออาชีพด้วยเซตแคบิลเคราตินนะครับ5ขั้นตอนง่ายๆสระผมด้วยแชมพูเคราตินนะครับเพื่อปกป้องเส้นผมจากมลภาวะให้ผมนุ่มลื่นดูสุขภาพดีนะครับแล้วก็ตามด้วยขั้นตอนที่2ทรีทเมนต์เคราตินนะครับชะโลมทิ้งไว้ 5-7 นาทีค่อยล้างออกครับนะผมจะมีน้ำหนักนุ่มลื่นไม่พันกันขั้นตอนที่3เซรั่มเซราตินนะครับหยดเซรั่มลงบนฝ่ามือแล้วก็ลูบไล้ให้ทั่วศีรษะโดยไม่ต้องล้างออกเซรั่มจะซึมลึกกู้ผมพังจากสารเคมีให้กับคุณนะครับขั้นตอนที่4ลิฟต์ออนแฮร์เคราตินครับสเปรย์เคราตินใช้ก่อนใดผมหรือว่าหนีบผมนะครับสเปรย์จะช่วยปกป้องผมจากความร้อนไม่ต้องล้างออกนะครับนะก็สามารถนะเรียกว่าฉีดนะฮะให้ทั่วศีรษะก่อนที่จะใดแล้วก็เป่าผมแล้วก็ก่อนจะจัดแต่งทรงตามปกติในแต่ละวันนะครับและขั้นตอนสุดท้ายคือขั้นตอนที่5ซิลกี้แฮร์ออยล์เคราตินครับผสานน้ำมันมะพร้าวน้ำมันอาร์แกนออยล์ออร์แกนิกและวิตามินอีที่ทำให้ผมมีน้ำหนักจัดทรงได้ง่ายที่สำคัญนะผมจะดูหน้าสัมผัสเงางามตลอดทั้งวันนะครับนี่แหละฮะลูบบริเวณปลายผมเป็นขั้นตอนสุดท้ายโดยไม่ต้องล้างออกครับ5ขั้นตอนง่าย แคบิลชุดเคราตินหนึ่งชุดมี5ชิ้นครับราคาปกติ695บาทโปรโมชั่นพิเศษจากช้างไทยช้อปปิ้งครับให้คุณจ่ายเพียง550บาทเท่านั้นและแถมฟรีเสื้อสวยๆนะครับรูปดีเจ90ลูกทุ่งรักไทยคอลเลกชันฉลอง12ปีร่วมกับแคบิล1ตัวครับใครอยากได้รีบไปจัดกันเลยนะครับที่สำคัญฮะเราส่งฟรีทั่วประเทศด้วยฮะสนใจสั่งซื้อสอบถามรายละเอียดนะครับแล้วก็สั่งซื้อได้เลยที่โทรศัพท์ไปที่0923524446ครับ
0: 90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลก

เสาหลักของบ้านแรงงานของนายครับเบียร์พร้อมพงนะครับเพลงนี้ส่งท้ายกันแล้วนะครับเวลาหมดครับขอบคุณหลังไมค์ทุกสาย SMS ทุกข้อความรวมไปถึงข้อความอินบ็อกซ์สำหรับท่านที่เป็นเพื่อนใน Facebook วรพลทักษิณพิลาด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามรายการจากทางสถานีครับส่วนแอปพลิเคชันช้างได้ออนไลน์เจ้าเตรียมเพลงเพราะไว้รอทุกท่านแล้วนะครับ 6:00 นอย่าลืมติดตามเพลงฮิตที่คิดถึงกับดีเจไกรสอนนะครับนะพรุ่งนี้2:00 ถึง5:00 ครับดังเพราะฮิต 100% ดีเจโจ้วรพลทักษิณพิลากลับมาใหม่เช้านี้จบไปแล้วขอบคุณมากสวัสดีครับ

90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกขอเพลงโทร02 280 7127 SMS 468 9990

90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกขอเพลงโทร02 280 7127 SMS 468 9990

ที่หนึ่งรักษาพระองค์ FM 90.0 MHz วิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติ90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้นเพลงฮิตที่คิดถึงโดยดีเจไกรสอนบุญมา

0: อนรับทุกท่านครับเข้าสู่ช่วงเวลาของเพลงฮิตที่คิดถึงกับผมไกรสอนนะครับที่90ลูกทุ่งรักไทย
1: เพลงฮิตที่คิดถึง90ลูกทุ่งรักไทย
0: วันนี้13ตุลาคมนะครับวันนวมินทรมหาราชครับวันคล้ายวันสวรรคตของในหลวงรัชกาลที่9นะครับน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ครับ

เป็นเพลงที่แต่งขึ้นโดยพี่ไมค์พี่รมพรเองเลยนะครับแล้วก็ร้องเองด้วยเข้าของพ่อนะครับจากหลังไมค์นะครับทักทายมาคุณน้อยภาษีเจริญคุณนิตยาบางกรวยป้าผินประชาชื่นคุณยายสง่ายมราชป้าเล็กตลาดครูคุณนวพลพิจิตรนะครับคุณแก้วร้านดอกไม้บ่อวินครับขอเพลงมอบให้ทุกเสียงทุกสายด้วยที่กำลังฟังอยู่ในขณะนี้แล้วก็คุณขนองครับจากแฟนเพจ Facebook ของเรานะครับคุณจันซิริคนต้นน้ำคุณอวยพรคุณแจ่มจันป้าปาคุณออนประเสริฐคุณแมวเหมียวและคุณสุพิษนะครับ

0: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: ข่าวดีสำหรับพ่อค้าแม่ค้าและผู้ประกอบการรายย่อยนะครับธนาคารออมสินชวนคุณเปลี่ยนยอดขายให้เป็นโอกาสเข้าถึงวงเงินสินเชื่อกับสินเชื่อออมสิน QR มหาเฮง X นกกระซิบครับสินเชื่อเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพวงเงินกู้สูงสุด 50,000 บาทไม่เกิน 1.5 เท่าของยอดขายเฉลี่ยไม่น้อยกว่า3เดือนครับไม่ต้องใช้หลักประกันด้วยอัตราดอกเบี้ยแบบ Flat Rate 0.75% ต่อเดือนหรือว่าEffective Rate 16.20% ต่อปีครับดอกเบี้ยที่แท้จริงในรูปแบบของวงเงินหมุนเวียนเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชีทบทวนวงเงินทุกปีครับสำหรับพ่อค้าแม่ค้าที่ร่วมโครงการไทยช่วยไทย Plus และมียอดชำระเงินผ่านแอปถุงเงินตั้งแต่ 10,000 บาทต่อเดือนครับย้อนหลังติดต่อกันไม่น้อยกว่า3เดือนสินเชื่อนี้นะครับธนาคารออมสินยังมุ่งช่วยเสริมสภาพคล่องให้กับพ่อค้าแม่ค้าและผู้ประกอบการรายย่อยให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบได้ง่ายขึ้นมีเงินทุนหมุนเวียนในการค้าขายและสร้างโอกาสให้ธุรกิจเติบโตครับลงทะเบียนรับสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมที่เว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.tsb.or.th ครับตั้งแต่1ตุลาคมเป็นต้นไปครับลูกค้าที่ผ่านเกณฑ์ตามที่ธนาคารกำหนดสามารถกดสมัครสินเชื่อผ่านแอปออมสินมหาเฮงครับออมสินช่วยเปลี่ยนยอดขายให้กลายเป็นวงเงินสินเชื่อมีวงเงินพร้อมใช้ให้ร้านไปต่อได้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร GSB Contact Center 1115ครับหรือเว็บไซต์ธนาคารออมสินเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะครับ

มาเราจัดให้ครับจากบ้านนาด้วยรักไทยอรทัยนะครับคนต้นน้ำนะครับบอกว่าวันนี้อากาศดีหมอกลงเยอะเลยนะครับที่เชียงใหม่นะครับคุณสุนันทัศน์ชัยมานะครับเจ๊สำเร็จด้วยนะครับแล้วก็คุณสายน้ำคุณจันสิริบอกว่าฟังเพลงข้าวของพ่อแล้วน้ำตาไหลเลยนะครับคุณจันจันคุณโบไลคุณชมัยพรคุณแพงศรีและคุณสุพิชนะครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็เป็นวันหยุดด้วยนะครับแต่ว่าก็จะมีอีกหลายๆคนที่ไม่ได้หยุดเหมือนกันในวันนี้นะ

0: ที่21ตุลาคมนะครับเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จย่านะครับเพราะฉะนั้นในวันที่25ตุลาคม90ลูกทุ่งรักไทยนะครับก็ชวนแฟนเพลงมาร่วมกิจกรรมยิ่งเที่ยวยิ่งรักนะครับไหว้พระครองสารเยี่ยมบ้านสมเด็จย่านะครับเราจะเดินทางไปวัดอนุงคารามวรวิหารนะครับแล้วก็สวนสมเด็จย่ารวมไปถึงศาลเจ้ากวนอูอีกด้วยครับ
1: ยิ่งเที่ยวยิ่งรักไหว้พระคลองสารเยี่ยมบ้านสมเด็จย่าพบกันวันอาทิตย์ที่25ตุลาคมนี
0: ้ขอบคุณด้วยสำหรับผู้ร่วมเดินทางกับเรานะครับยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคบิวเคราตินห้ามาโอสถพูดจำหน่ายยาสมุนไพรซอฟเฟลกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียดชามักคอมบูชาบีทาเกนผลิตภัณฑ์สเน็กแบรนด์คูลิ่งมิกซ์ไมบาซิน OTC ครับ
1: ยิ่งเที่ยวยิ่งรัก
2: สำหรับคุณผู้ฟังที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เชิญชวนมาเที่ยวชมอุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวนสมเด็จย่าคลองสารค่ะเพราะนอกจากจะได้ศึกษาพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจแล้วที่นี่ยังเป็นสถานที่ประวัติศาสตร์มีอาคารเก่าสุดคลาสสิกที่ถูกเก็บรักษาและทำนุบำรุงไว้เป็นอย่างดีอีกทั้งเป็นพื้นที่ร่มรื่นบรรยากาศดีมากๆอีกแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครค่ะผู้ร่วมทริปทุกท่านจะได้รับเสื้อและกระเป๋ายิ่งเที่ยวยิ่งรักออกแบบเป็นพิเศษเป็นที่ระลึกแล้วพบกันนะคะ
1: ยิ่งเที่ยวยิ่งรักไหว้พระคลองสารเยี่ยมบ้านสมเด็จย่าพบกันวันอาทิตย์ที่25ตุลาคมนี้สนับสนุนโดยยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคร์บิวเคราติน5ม้าโอสถผู้จำหน่ายยาสมุนไพรซอฟเฟลกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียดชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นผลิตภัณฑ์สเน็กแบรนด์คูลิ่งมิส
3: รู้ด้วยอาบาเช่มีเม็ดอมสมุนไพรรสมะขามป้อน
4: I love Apache
5: หาซื้อได้ที่ร้านขายยาและ7-Eleven
6: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
7: ่ทำไมช่วงนี้ผมเธอดูสวยขึ้นน่ะไปทำอะไรมาหรอ
6: ไม่ได้ทำอะไรเลยแค่ใส่ใจดูแลผมมากขึ้นแล้วก็ใช้แคร์บิวชุดเคราตินมีตั้งแต่แชมพูทรีทเมนต์ลิฟออนเซรั่มและซิลกี้ชุดเดียวเอาอยู
7: ่อะไรนะแคร์บิวชุดเคราติน
6: ใช่แล้วผมสวยไม่ยากแค่ใช้แคร์บิวชุดเคราติน
7: งั้นฉันต้องลองบ้างแล้วล่ะ
1: ยืนหนึ่งดูแลผมสวยต้องแคร์บิวเคราต
8: ินร่างกายคนเราเปรียบเหมือนเครื่องจักรถ้าเราใช้งานอย่างเดียวไม่บำรุงรักษาไม่นานเครื่องก็น็อกแล้วร่างกายของเราล่ะนิวฟาวิตชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิตชนิดเม็ดยังช่วยป้องกันและรักษาโรคเหน็บชาโรคโลหิตจางนิวฟาวิตชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
9: ปากดีทั้งทีต้องดีตั้งแต่ฟันยันแปรงยาสีฟันไบโอเซฟตี้ไวท์ซีรีส์ยิ้มฟันขาวมั่นใจเต็มที่พร้อมแปรงสีฟันไบโอเซฟตี้อัลตร้าชาโคลแอนตี้แบคทีเรียเคลียร์ครบจบคราบพลักเจพิพัฒน์มั่นใจไบโอเซฟตี้

0: เพราะแมลงและไรศัตรูพืชกำลังทำลายผลผลิตของคุณเปลี่ยนวิธีแบบเดิมๆสู่เทคโนโลยีกำจัดแมลงที่แม่นยำด้วยไวออยตราฉลามยิ้มนวัตกรรมการออกฤทธิ์ทางกายภาพด้วยคุณสมบัติทำลายผนังลำตัวอุดรูหายใจเสริมฤทธิ์สารอื่นเพิ่มขึ้นป้องกันการดื้อยาจากผู้เชี่ยวชาญด้านกำจัดแมลงร้ายสู่การปกป้องผลผลิตในสวนคุณไวออยตราฉลามยิ้มพรีเมียมเกรดจากอังกฤษที่เกษตรกรไทยไว้วางใจ
1: ครีมโทนัฟมีตัวยาทอนัฟเท็ดใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟ
2: เพลงฮิตสุดคิดถึง90ลูกทุ่งรักไทย

เพลงที่สุดคิดถึงที่คุณขอมานะครับจากหลังใหม่ล้นกล้าเผ่าไทยนะครับจากซ้ายันสัญญาครับจากปลายตาของครูชลธีทานทอง

0: สุนารีราชสีมานะครับคำเตือนของแม่ครับทุกคนครับใครที่ยังไม่ลงทะเบียนไปเที่ยวฟรีกับเรานะครับยังลงทะเบียนทันนะตอนนี้นะครับ02-28-07127นะครับ90ลูกทุ่งรักไทยและยาดมตราโพสเซียนนะครับชวนคุณไปเที่ยวฟรีกับทริปนี้นะครับลูกทุ่งฮอลิเดย์เปิดประตูประวัติศาสตร์ตามรอยศิลป์แห่งสยามนะครับเราจะเดินทาง13ธันวาคมไปที่พระนครศรีอยุธยาและลพบุรีครับ
1: ลูกทุ่งฮอลิเดย์ทริปเปิดประตูประวัติศาสตร์ตามรอยศิลป์แห่งสยาม13ธันวาคมนี้กับยาดมตราโป๊ยเซียนลงทะเบียนโทรเลย02-280-7127
0: ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะครับไปที่แฟนเพจลูกทุ่งรักไทย90นะครับพิมพ์คำว่ายาดมตราโป๊ยเซียนใต้ภาพกิจกรรมที่ปักหมุดเอาไว้ได้เลยนะครับแล้วก็รอลุ้นว่าวันเสาร์นี้นะครับทางดีเจออยเขาจะโทรกลับไปหาคุณลุ้นเป็นผู้โชคดีหน้าใหม่หรือเปล่านะ
2: สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
3: ยำร้านเนี้ยพริกท่วมจานรสแซ่บจัดจ้านถึงใจจริง
4: ๆเบาจะเบากินรสจัดจ้านเกินไปเดี๋ยวกรดไหลย้อนก็ตามมาหรอก
3: โอ๊ยพูดปุ๊บก็มาปั๊บเลยอ่ะมันจุกดันขึ้นมาตรงอกแสบร้อนไปหมดแล้วเนี่ย
4: เห็นไหมล่ะกินจัดเกินไปหูรูดกระเพาะอาหารก็เออเร่อสิเอ้าดื่มนี่เลยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้น
3: อืมอร่อยสดชื่น
4: ชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นมีโปรไบโอติกส์ที่มีชีวิตช่วยปรับสมดุลจุลินทรีย์ในลำไส้ช่วยย่อยอาหารแถมยังช่วยลดอาการกรดไหลย้อนด้วยนะ
2: สนับสนุนโดยชาหมักคอมบูชาบีทาเก้นคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเก้น
5: ลุยเพื่อครอบครัวคนโอทีลุยเพื่อสังคมคนโอทีเครื่องดื่มโอทีผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์1กาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคนโอทีต้องโอทีขวดใหญ่สติบา
6: น้ำจิ้มแจ่วเจนเล็กน้ำจิ้มแจ่วเจนเล็กจับเมนูจิ้มผัดหมักคลุกก็อร่อยง่ายๆด้วยน้ำจิ้มแจ่วเจนเล็กน้ำจิ้มแจ่วเจนเล็กแจ่วเดียวจบเจ๋เล็กโลโก้แม่ค้าพายเรือสีส้มฝาส้มหาซื้อได้แล้วที่บิ๊กซีโลตัสซีเจมอลโกโฮเซลท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตและร้านค้าชั้นนำทั่วไป
5: ลุยเพื่อครอบครัวคนโอทีลุยเพื่อสังคมคนโอทีเครื่องดื่มโอทีผสมสารสกัดสมกับ2รสใหม่ผสมทอรินวิตามิน B12 และผสมทอรินซิงค์1กาแฟโรบัสต้าลุยต่อไปคนโอทีต้องโอทีขวดใหญ่10บาท
7: แก้ลมวิงเวียนศีรษะคิดถึงเชอร์เอมยาดมสมุนไพรหอมเย็นอยากหอมสมุนไพรต้องคิดถึงเชอร์เอมยาดมสมุนไพรตราเชอร์เอมยาดมหลอดขาวฝาเขียวยาดมสมุนไพรตราเชอร์เอมผลิตจากสมุนไพรสมุนไพรสมุนไพรสมุนไพรจริงจริงจริงหาซื้อได้ตามร้านขายยาและร้านค้าทั่วประเทศ
8: แผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกแผลผุพองเป็นหนองผิวหนังอักเสบเป็นหนองใช้เย็นเตร็กซ์ครีมประกอบด้วยตัวยาเย็นต้าไมซินซัลเฟตเจ้าของเดียวกับครีมโทนาฟ
9: ตัวยาโทนาฟเตใช้รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อ
10: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
11: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
10: โดนครับซื้อครับ
12: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

คุณขอมาเราจัดให้ครับเสถียรทำมือกับเพลงรักแฟนพ่อนะเดี๋ยวเราต้องเบรกกันสักครู่นะครับฟังเพลงเพลินๆผ่านทางแอปพลิเคชันช้างไทยออนไลน์ครึ่งชั่วโมงนะครับแล้วก็เจ็ดโมงครึ่งเรากลับมาอยู่ด้วยกันคุณกุ้ยบอกว่า25นี้เจอกันนะครับอ๋อยิ่งเที่ยวยิ่งรักเนาะ

0: 90ลูกทุ่งรักไทยเสนอข่าวจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวกองทัพบก
1: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาว